0: ไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้โหแค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสาม2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่จ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมพับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อันนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทำ3รอบ
1: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้

0: สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามนี้ออกแรงเน
2: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
2: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
2: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ้าวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลย
2: โอเค
0: เสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่ส

0: บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเกร็งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู่
0: โอเคอันที่2สังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่2ครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
2: เยี่ยม
1: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคพักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไ

0: เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแ
1: ห
0: ละ
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กท่านี้
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะครับข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: สึก
0: กล้ามเนื้อของเราโอ้เราเริ่มตึง
1: ๆไม่หายไหล่ผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่หนึ่งเหมือนเดิมนะโรเตชั่นโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริ ง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี้
0: ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนแบบนี้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse flyถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับนะแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกนลอนน้ำได้นะ ดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนอะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ช

0: แล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเบรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรียนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้เบรนต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตาม รายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โหยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางดับล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดู

0: เหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
2: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
3: ้
2: ว
3: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
4: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
5: ช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำ

0: ที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
1: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: ของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอำเภอฝึกฝนก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เราก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คร
8: ับ
9: พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นบาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
4: กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยช

0: และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจัง
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป ้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับวิตามินข่าววันนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของประชาธิปไตยวันนี้พี่ซุปจึงขอชวนน้องๆและท่านผู้ชมมารู้จักกับหัวใจของประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเขาเดือดร้อนคิดผิดหรือคิดต่างกฎหมู่หรือกฎหมายอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ที่จะกินใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าปูจะกินข้าวไข่เจียวกับนมมันก็เป็นสิทธิของปูใช่ไหมครับ
1: โอ้โหถูกต้องมากเลยครับ
0: ทำเพื่อต้องว่าปูด้วยอ่ะ
1: เอ้าแล้วเขาว่าปูว่าไงครับ
0: ปูเดินมาเห็นพอดีบอกว่าผิดกฎนะครับ
1: ว่าแต่ปูกินข้าวตอนไหนครับ
0: อ๋อตอนข้าววิชาภาษาอังกฤษนะครับ
1: ที่กินข้าวในห้องเรียนนะครับผิดกฎนะครับ แล้วมันกินได้ไงครับ
0: อ๋อมันหิวมันท้องไม่ไหวแล้วจะผูกอ่อนอยู่แล้วอะ
1: ท้องผูกเกี่ยวอะไรกับหิว
0: ไม่รู้ครับพี่ซุปคะเรามีสิทธิ์ค่ะคนอื่นก็มีสิทธิ์ค่ะแต่เราต้องไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นค่ะประเทศก็มีกฎหมายโรงเรียนก็มีกฎกติกาแล้วก็ที่บ้านก็มีข้อตกลงค่ะ
1: แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคนดี
0: เพราะคนเรานะคะชอบถูกใจค่ะมากกว่าถูกต้องค่ะ

0: เบื่อเพื่อนกลุ่มนี้มากเลยครับ
1: เอ้าไปเบื่อเพื่อนทำไมครับ
0: หนูอยากดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาอยากดูละครกันนะคะ
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องโหวตครับลงคะแนนเสียงครับ
0: ก็โหวตแล้วครับแต่เสียงส่วนมากเขาอะอยากดูละครแต่เสียงส่วนน้อยอยากดูการ์ตูน
1: อ๋อแล้วละครเรื่องนี้นี่ไม่ดีเหรอครับปู
0: อ๋อมันก็สนุกดีอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยแต่ว่าข้อคิดผิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนปู
1: โอ้โหมาแรงนะวันนี้
2: พี่ซุปคะวันนี้จะกินอะไรดีคะ
1: เอ๊กินราดหน้ากินไข่เจียวเฮ้ยหรือจะกินสุกี้อ๋อหรือผัดกะเพราดีอ่ะอุ้ยคิดไม่ออกอ่ะสับสนน่ะ
2: พี่ซุปคะขนาดพี่ซุปคิดคนเดียวนะคะยังสับสนเลยทุกคนจะให้คนหลายๆคนคิดเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออก็จริงอยู่อ่ะคนดีแต่ว่าคือถ้าคิดไม่เหมือนกันน่ะคิดไม่ใช่แบบเดียวกันน่ะแล้วจะคบกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันน่ะ
2: คบกันได้สิคะเพื่อนก็ต้องฟังเพื่อนค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าเพื่อนเขาคิดผิดอ่ะเขาคิดไม่เหมือนเราอ่ะ
2: คิดไม่เหมือนเราเขาเรียกว่าคิดต่างค่ะไม่ใช่คิดผิดค่ะ

0: กฎหมายอยู่เหนือกฎหมู่แต่กฎหมู่มีเยอะกว่าจะถูกจะผิดพิจารณาอย่าสร้างปัญหาให้ส่วนรวม
1: ชัยโยนี่ได้กลับบ้านแล้ว
2: โอ้โหดีใจด้วยครับทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าวันนี้ครับกลุ่มผมมายกผู้กระโดดเวทีทั้งกลุ่มเลย
2: อ้าวอย่างนี้ก็ผิดสิครับภู
1: ไม่ผิดครับเพราะว่ากลุ่มผมเสียส่วนใหญ่ตั้งใจกระโดดเวทีครับ
2: ผิดกฎโรงเรียนชัดเลยครับภู
1: อุ้ยจริงด้วยเอ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะรวมหัวกับเพื่อนไปเปลี่ยนกฎโรงเรียนกันครับ
2: โอ้โหผิดซ้ำสองเลยนะเนี่ย
3: พี่เซฟคะถ้ามีคนหลายๆคนมาจับกลุ่มรวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำแต่ความสบายของตัวเองมันก็ผิดนะคะ
2: อ๋ออย่างเช่นว่ารวมกลุ่มกันโดดเรียน
3: ผ
2: ิ
3: ดแน่นอนค่ะ
2: รวมกลุ่มกันไม่จ่ายค่ารถเมย
3: ์ผิดกฎหมายค่ะ
2: แล้วสังคมจะสงบเรียบร้อยได้ยังไงครับ
3: เราก็ต้องทำตามกฎกติกาค่ะไม่ใช่ทำตามความสบายของตัวเองค่ะ
2: น้องครับการฝึกให้ตัวเรารู้และทำตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการมองว่าคนที่คิดต่างไม่ได้แปลว่าเขาคิดผิดเสมอไปหรือการทำตามกฎหมายมากกว่ากฎหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่างพวกเราก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมา

0: ทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบน

0: เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยขี่ช้าง
0: โอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนช้างไทยเก่งจริงๆเลย
1: ดอกไม้ช้างว่าลูก
0: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างว่าลูกดอกไม
0: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
0: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
1: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วคุณมากนะทุกคน
2: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
2: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

0: เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: เล
0: ่นหมากั้นกล้วยเหรอคะโอ้โหบังเอิญพอดีเลยนะคะวันนี้นะคะหมากั้นกล้วยก็จะเชื่อมโยงกับบทเรียนของเรานะคะเหมือนกับเตรียมกันมาเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนกันนะคะก่อนที่

0: เราจะไปเล่นการละเล่นนะคะเด็กๆตามเข้ามาเลยค่ะ
1: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ตามสัญญาค่ะเด็กๆเนื้อเรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่นเด็กไทยนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจเรียนเดี๋ยววันนี้สัญญาเลยค่ะว่าจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปเล่นการละเล่นไทยนะคะได้รู้จักของไทยๆของเรานะคะเด็กๆอยากเล่นหรือเปล่าคะ
2: yeah.
0: อยากเล่นนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางใช่ไหมคะแอบเห็นชายหนุ่ม3คนนะคะกำลังเล่นอะไรกันอยู่เลยคะหมาก้านกล้วยนั่นเองนะคะกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะซึ่งวันนี้นายเรียกว่าเนื้อหาของเราก็จะมีในเนื้อหาเรื่องหมาก้านกล้วยด้วยนะคะเด็กๆ ก็จะต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูมีเรียกว่าภาพมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นอะไรคะใครเคยเล่นบ้างตอบได้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะเป็นของเล่นสมัยก่อนนี่ตอนครูแหม่มเนี่ยอายุเท่าพวกหนูเนี่ยครูแหม่มชอบเล่นมากเลยนะคะก็คือจะซื้อเป็นกระดาษแบบนี้แล้วก็เรียกว่าแกะใช่ไหมคะส่วนที่เป็นเสื้อผ้าแบบนี้ออกแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวการ์ตูนนะคะสนุกมากๆเลยนะคะในเรียกว่าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะคะก็ยังเล่นอยู่ในสมัยนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมคะยังมีขายอยู่ไหมคะเด็กๆแบบนี
2: ้
0: ยังมีขายอยู่นะคะต่อไปภาพต่อไปเด็กๆลองดูภาพนี้คืออะไรคะคืออะไรคะกระโดดยางใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเรียกว่าหนังยางเนี่ยมาร้อยกันใช่ไหมคะเป็นเส้นๆยาวๆเลยแล้วเขาก็จะมีด่านต่างๆตั้งแต่ด่านตะตุ่มใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็เป็นด่านขาด่านเข่าด่านเอวอย่างนี้ใช่ไหมคะใครกระโดดผ่านก็จะชนะใช่ไหมคะไหนใครยังเล่นโดดยางอยู่กระโดดยางเด็กๆต้นทางยังเล่นอยู่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะยังเล่นอยู่หรือเปล่าเด็กๆบอกว่ายังเล่นอยู่เหมือนกันนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรอะไรคะอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าโซ่ของเล่นไว้ทำอะไรอะคะโซ่ของเล่นเด็กๆบอกว่าเอาไว้เล่นหมากเก็บเขาก็จะนำโซ่พลาสติกแบบนี้ใช่ไหมคะมาร้อยกันให้เป็นพวงให้เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็จะเล่นเหมือนกับหมากเก็บใช่ไหมคะเนี่ยใครเคยเล่นบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะในสมัยเด็กๆเนี่ยถ้ากลับต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนจะไม่มีโซ่ขายใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเขาจะใช้อะไรเล่นใช้หินในการเล่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คืออะไรคะลูกแก้วไว้ใช้ทำอะไรคะดีดลูกแก้วเขาจะแข่งกันยังไงคะดีดลูกแก้วต้องดีดให้โดนหลุมไหนขอท่าดีดนะคะน้องตะวันท่าดีดทำยังไงคะโอ้โหเคยเล่นไหมคะน้องตะวันเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพนี้คืออะไรคะคือเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะไว้สำหรับเล่นอะไรเอ่ยทำอาหารขายของแล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ววัตถุดิบหามาได้จากไหนดินอะไรอีกคะใบไม้ดอกไม้นะคะเรียกว่ามาใช้ในการเล่นขายของนะคะคุณแหม่มก็เคยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีเครื่องปั้นดินเผานะคะก็จะใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำใช่ไหมคะกระป๋องนมน่ะมาใส่แทนสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนี่เลยภาพนี้คืออะไรเป็นของเล่นใช้สำหรับอะไรคะเรียงตัวเลขเพื่อใช้สำหรับการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รู้จักวางแผนด้วยนะคะครูแหม่มเล่นยังไงไม่เคยเรียงได้เลยค่ะเด็กๆไหนใครเคยเรียงได้บ้างจริงหรือเปล่าคะ น้องบอกครั้งเดียวนะคะไว้ว่างๆเอาผลงานมาอวดคุณครูบ้างนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะ
2: เกมเศรษฐ
0: ีเกมเศรษฐีไหนใครเคยเล่นบ้างเกมเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีโอ้โหอยากเป็นทุกคนเลยนะคะเกมเศรษฐีเนี่ยเรียกว่าก็จะใช้ดวงใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็วิธีการวางแผนของเราว่าเราเนี่ยจะเอาชนะคู่ต่อสู้จะได้โฉนดที่ดินใครจะมีโฉนดที่ดินมากที่สุดใครจะเหลือเงินมากที่สุดนะคะก็เป็นการเป็นเกมที่ฝึกให้เรารู้จักวางแผนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกสนานด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่เลยเด็กๆบอกว่าเด็กบอกว่าเป็นเมล็ดป๊อปแป๊ะพอมันโดนน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรคะมันก็จะระเบิดและมีเสียงเด็กๆบอกว่ามีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเม็ดต้อยติ่งใช่ไหมคะเด็กๆลองดูแถวบ้านใครมีบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเป็นเกมที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยใช่ไหมคะก็สามารถสนุกได้แล้วนะต่อไปถ้าเป็นในสมัยนี้อันนี้คืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นเลโก้ในสมัยก่อนเนี่ยมีไหมคะเลโก้ไม่ค่อยมีนะคะสมัยนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งนี้ที่สำหรับต่อเด็กๆเรียกว่าเลโก้ต่อเป็นภาพอะไรได้บ้างคะบ้านรถถังนะคะต่อได้หลากหลายรูปแบบเลยต่อไปอยากรู้ไหมคะว่าเป็นภาพอะไรต่อไปเป็นของเล่นสำหรับยุคนี้คืออะไรคะเป็นรถบังคับนะคะเรียกว่าเป็นของเล่นขวัญใจของเด็กๆผู้ชายเลยนะคะนี่เลยแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบใช่ไหมคะรถบังคับนะต่อไปอันนี้ล่ะคะตุ๊กตาหมีเด็กๆผู้หญิงหลายคนชอบเลยนะคะตุ๊กตาหมีและสุดท้ายโทรศัพท์นะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆในยุคสมัยนี้นะคะก็อยากฝากเตือนเด็กๆว่าเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราควรเล่นไม่เกินกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเด็กๆบอกว่าควรเล่นไม่เกิน30นาทีเพราะถ้าเราเล่นนานเกินไปเป็นอย่างไรคะอาจจะปวดตาก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยติดแล้วก็ไม่ทำการบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเล่นโทรศัพท์บอกผู้ปกครองทุกครั้งว่าหนูขอทำการบ้านก่อนทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะได้เล่นโทรศัพท์นะคะลองเรียกว่าลองทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเล่นโทรศัพท์นะคะจำเป็นต้องเล่นทุกวันไหมคะไม่จำเป็นนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของเล่นที่ใช้ในทั้งสมัยเก่าสมัยก่อนและในสมัยนี้นะคะนอกจากของเล่นต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าอยู่คู่กับเมืองไทยของเรามาอย่างยาวนานเลยนะคะเด็กๆก็คือการเล่นการละเล่นไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของร้องเล่นการละเล่นไทยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกวิธีการเล่นการละเล่นที่กำหนดได้ร้องบทร้องเล่นประกอบการเล่นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยมีความรู้หรือว่ารู้จักการละเล่นไทยชนิดไหนบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค
0: ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงตั้งแต่บัตรคำบัตรแรกเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำก่อนนะคะคำแรกค่ะ

0: และสุดท้ายค่ะเดินกลาโดยคุณครูจะขอตัวแทนเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกลุ่มแบบใหม่ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแข่งขันกันกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5รวมกันจะขอตัวแทนเพียงแค่1คนให้มาเลือกเฉพาะแถวนี้เดี๋ยวแข่งขันกันนะคะส่วนแถวที่2กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่2ยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่ยอมแพ้
0: นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2จะได้แถวที่2นะคะส่วนกลุ่มที่3และกลุ่มที่4จะได้แถวที่3นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1และกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาขอคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาใครเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะมาเลยกลุ่มที่2อันนี้ได้ตัวแทนสำหรับแถวแรกแต่ละแถวยืนไว้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ใครคะน้องปีโป้มาค่ะตัวแทนของเราครบแล้วปรบมือให้ตัวแทน3คนของเราค่ะไหนใครตัวแทนแถวที่1ยกมือตัวแทนแถวที่2ตัวแทนแถวที่3เดี๋ยวให้3ตัวแทนหันหลังนะคะดูว่าแถวของเรามีการละเล่นอะไรบ้างแล้วให้เลือกหยิบจากแถวนี้ไปติดด้านล่างแบบนี้นะคะตามการละเล่นของแถวเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาแถวไหนเสร็จก่อนให้พูดว่าการละเล่นเด็กไทยคนอื่นด้วยนะคะในกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วส่งกำลังใจให้ตัวแทนของเราด้วยนะคะยังค่ะยังเอาใหม่เด็กๆคุณครูยังไม่นับเลยดูให้ดีให้ขยับมาค่ะให้ขยับมาวางแผนให้ดีนะคะจะเลือกหยิบแล้วไปติดทีละแผ่นหรือหยิบครั้งเดียวแล้วไปติดถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่คะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่นี้กลุ่มที่มีคนผิดใครผิดเอ่ยกลุ่มไหนผิดคะ
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: 3กับกลุ่มที่3
0: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ผิดอย่างไรอันไหนผิดให้แก้ไขมอนซ่อนผ้าอยู่ไหนเอ่ยแสดงว่ากลุ่มที่หยิบถูกกลุ่มแรกและไม่ผิดเลยเป็นกลุ่มที่ถูกต้องคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กลุ่มที่2ปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเราที่เหลือด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆให้กำลังใจเพื่อนอย่าโทษเพื่อนใช่ไหมคะเพราะเพื่อนเป็นตัวแทนของเราก็เหมือนเราได้ออกมาแข่งขันเองใช่ไหมคะน้องกัปตันเพื่อนเก่งไหมคะเก่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะเด็กๆลองดูภาพแรกคือภาพอะไรออกเสียงพร้อมกัน1 2 3มอนซ้อมผ้าภาพที่2ค่ะคงพางภาพที่3ค่ะเดินกะลาภาพที่4ค่ะตีวงล้อต่อไปภาพต่อไปคืออะไรคะ
1: ม้า
0: แข่งภาพต่อไปค่ะ
1: งูกินหาง
0: งูกินหางต่อไปค่ะ
1: ม้าม
0: าเกมเห็นไหมคะในสมัยก่อนจะใช้อะไรเล่นคะเด็กๆเห็นภาพต่อไปค่ะ
1: ซ
0: ่
1: อนแอบ
0: ซ่อนแอบเด็กๆเคยเล่นไหมคะซ่อนแอบเคยเล่นและภาพสุดท้ายค่ะลีลีข้าวสารนะคะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะสามารถเรียกว่าจดจำนะคะแล้วก็รู้จักการเล่นไทยเบื้องต้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูการการเล่นเด็กไทยมีอะไรบ้างมาดูการเล่นแรกอันนี้คืออะไรคะม้าก้านกล้วยนั่นเองนะคะ ก็จะเล่นเหมือนกับที่ปลื้มแล้วก็น้องจักรพันธ์แล้วก็น้องประกรณ์ใช่ไหมคะเล่นแข่งกันในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเขาก็จะใช้สิ่งของที่มีอยู่บริเวณบ้านต้นกล้วยเนี่ยมีมากสุดก็จะนำมาทำเป็นของเล่นใช่ไหมคะขี่เป็นเหมือนม้าใช่ไหมคะเด็กๆมีหัวม้าแล้วก็มีหางใช่ไหมคะแข่งกันว่าม้าตัวไหนเนี่ยจะวิ่งไวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะ
1: เ
0: ดินกะลานั่นเองไม่อยากจะอวดตอนสมัยคุณครูอยู่ประถมเนี่ยคุณครูก็เรียกว่าเป็นแชมป์แข่งเดินกะลาของโรงเรียนนะคะแข่งไวที่สุดนะคะเด็กๆ เขาจะใช้กะลามะพร้าวใช่ไหมคะเด็กๆมาเจาะรูมาคว่ำแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็เป็นแข่งกันเดินว่าใครจะเดินได้เร็วที่สุดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะหมากเก็บนั่นเองนะคะเขาก็จะนำหินมาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ทอยลงที่พื้นแล้วก็แข่งกันเรียกว่าโยนหินแล้วก็รวบเก็บใช่ไหมคะใครที่มีหินมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวิธีการลงโทษเนี่ยถ้าใครทักแพ้ก็จะเขกตรงเข่านะคะเด็กๆต่อไปอันนี้คืออะไรคะใครทราบบ้างอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะน้องเบิ้ลทราบไหมคะอ่ะให้น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลยกมือน้องเบิ้ลน่าจะทราบ
2: การละเล่นลูกแก้วครับ
0: การละเล่นลูกแก้วไม่ใช่ค่ะลูกแก้วเขาจะใช้ดีดใช่ไหมคะอ่ะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าเป็นอะไรคะ
2: โพงพาครับ
0: โพงพายังไม่ถูกนะคะมีขึ้นต้นด้วยสัตว์ปีกสามพยางการละเล่นนี้สามพยางเด็กๆบอกว่าปื้มบอกว่านกอินทรีนะคะยังไม่ถูกเด็กๆน่าจะเคยเล่นการละเล่นนี้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อการละเล่นการละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่ากาฟักไข่เขาก็จะหาคนที่เป็นกานะคะเด็กๆทำเครื่องหมายวงกลม2วงวงด้านในเนี่ยเขาจะใส่หินแต่รุ่นครูแหม่มเนี่ยจะใส่รองเท้าวางรองเท้าตามจำนวนของผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะต้องคอยมาแย่งไข่แม่กาเนี่ยมีหน้าที่รักษาไข่ตรงข้างในวงกลมแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าหยิบไข่ออกไปได้หมดก็ถือว่าแม่กาเนี่ยแพ้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะการละเล่นอะไรคะการละเล่นตีวงล้อนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้ไม้เนี่ยตีวงล้อบังคับทิศทางนะคะให้ไปถึงเส้นชัยนะคะคนที่ไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: เด
0: ินอะไรนะคะเก่งมากเด็กๆรู้จักเด็กๆบอกว่าคือเดินโถกเทกหรือขาโถกเทกก็คือเขาจะนำไม้ไผ่ใช่ไหมคะมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นขั้นแบบนี้ไว้สำหรับยืนก็จะแข่งกันเดินไปเรื่อยๆนะคะสมัยนี้ใครเคยเห็นบ้างบางที่สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีโชว์แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไร
1: ข
0: ี่
1: ม้า
0: ขี่ม้าส่งเมืองนั่นเองนะคะเขาก็จะหาคนที่เป็นม้าคนเรียกว่าคนที่มีความแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูลักษณะของเพื่อนด้วยว่าถ้าม้าตัวเล็กเนี่ยแล้วถ้าคนขี่ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะม้าอาจจะหลังหักหรือว่าล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกม้าต้องเลือกให้ดีนะคะก็จะแข่งกันไปจนถึงเส้นชัยใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆการละเล่นงูกินหางนั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยพ่องูกับแม่งูใช่ไหมคะแม่งูก็จะมีลูกเกาะติดกันหลายๆตัวแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใครเป็นลูกเนี่ยก็ต้องเอามือเนี่ยเรียกว่าจับที่เอวนะคะของแม่งูแล้วก็พ่องูเนี่ยต้องพยายามเรียกว่าฉกชิงลูกงูไปให้ได้นั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูการละเล่นที่มีบทร้องเล่นกันซึ่งเด็กๆเนี่ยเรียกว่าในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็เรียกว่าลองร้องบทลองเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นว่ามีวิธีการเล่นอะไรบ้างมาดูการละเล่นแรกคืออะไรคะอะไรเอ่ย
1: รีรีข้าวสาร
0: นะคะ เขาก็จะหาคนที่เป็นประตูนี่เป็นประตูซุ้มสองคนเด็กๆก็จะต้องเลือกคนที่เรียกว่ามีส่วนสูงที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าประตูเนี่ยจะได้ประตูโค้งจะได้อยู่สูงๆนะคะส่วนคนอื่นผู้เล่นคนอื่นๆก็จะต่อแถวกันมานะคะลอดประตูซุ้มแล้วเราก็จะร้องเรียกว่าร้องบทร้องเล่นรีข้าวสารนั่นเองนะคะแล้วก็พอจบประโยคพานเอาคนข้างหลังไว้ประตูซุ้มเนี่ยก็จะปิดลงมาคนที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะถูกลงโทษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นรีข้าวสารพร้อมกันเด็กพร้อมไหมคะปรบมือตามจังหวะโยกตามท่าทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ขาก็ประตูซุ้มก็จะพาดลงใช่ไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นบทร้องเล่นรีรีข้าวสารการละเล่นรีข้าวสารการเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทในการรับฟังรับชมด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
1: การละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่าการละเล่น
2: รีรีข้าวสารค่ะ
1: ถูกต้องเด็กๆจะเห็นว่าการละเล่นรีข้าวสารนะคะจะมีเพื่อน2คนนะคะที่ออกมายืนด้านหน้าแบบนี้นะคะเราเรียกว่าผู้ที่เป็นประตูโค้งนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยก็ให้เลือกนะคะเพื่อนที่มีความสูงสักนิดหนึ่งนะคะคนอื่นจะได้ลอดสูงได้นะคะส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังนะคะที่ยืนเป็นแถวตรงแบบนี้นะคะจะเป็นผู้เล่นเวลาเพื่อนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็จะต้องร้องบทร้องเล่นรีรีข้าวสารประกอบการเล่นไปด้วยค่ะพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ดูประตูโค้งหน่อยค่ะนี่เลยแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นการละเล่นรีรีข้าวสารกันเลยค่ะเด็ก
2: ๆรีรีข้าวสารส่องทานางข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
3: ลำ
2: วันจันทร์สีเหลืองอันสดใสอังคารใหม่ใส่สีชมพูพุธสีเขียวใบไม้เกี่ยวกิ่งชูพฤหัสน่ารู้สีแสจับตาสุกเลือคือสีฟ้าเสาม่วงพาดูงามจับใจอาทิตย์แดงสีสดกว่าใครเจ็ดวันเวียนไปในหนึ่งสัปดาห์ลีลีค่ะเลือท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้กระโดดตบหรือปั่นจิ้งหรี
3: กระโดดตบ
2: หนึ่ง สอง
3: สาม
2: สี่ ห้าลีลีข้าวสารส่องทนานข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
3: เต้น
2: ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบโอ้มันจะโดนไม้เสียบโอ้เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆลีลีข้าวสารสองทนางข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานขดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้ปั่นจิ้งหรีดหรือกระโดดตบ
3: ปั่นจิ้งหรีด
2: 1 2 3 4 5 6การละเล่นรีรีข้าวสารจบแล้วครับเย้
0: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นรีรีข้าวสารนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยเรียกว่านอกจากจะได้เห็นการเล่นได้รู้จักวิธีการร้องการเล่นแล้วนะคะยังได้เห็นมุมต่างๆนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้เรียนด้วยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คือการเล่นอะไรคะหมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะซึ่งหมอนซ่อนผ้าเนี่ยเราก็จะเลือกคนที่เป็นหมอนอาจจะเลือกจากการหยิบไม้สั้นไม้ยาวนะคะแล้วคนที่เป็นหมอนเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรคะผ้านั่นเองนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็จะนั่งล้อมเป็นวงกลมแล้วก็เราจะร้องบทร้องเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะโดยคนที่นั่งเป็นวงกลมเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่หันหลังไปดูว่าข้างหลังเนี่ยมีผ้าของเราหรือเปล่านะคะแต่เด็กๆสามารถนำมือเนี่ยไปคลําได้นะคะว่ามีผ้าอยู่ที่ด้านหลังเราหรือเปล่าถ้ามีผ้าเนี่ยเด็กๆก็จะต้องวิ่งไล่

คนที่มอนใช่ไหมคะแล้วก็นำผ้าเนี่ยตีที่ด้านหลังนั่นเองนะคะคนที่เป็นมอนเนี่ยถ้าถูกตีก็จะต้องเป็นมอนต่อไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาร้องบทร้องเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆปรบมือให้จังหวะได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อจบฉันจะตีก้นเธอแล้วคนที่เป็นมอนเนี่ยก็จะต้องปล่อยผ้าให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะการละเล่นนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆเนี่ยล้อมกันเป็นวงกลมอย่างนี้จะต้องเป็นการละเล่น
1: มอนซ่อนผ้า
0: ถูกต้องค่ะการละเล่นนี้นะคะเด็กๆก็คือการละเล่นมอนซ่อนผ้าและอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะของการละเล่นมอนซ่อนผ้าก็คือผ้านั่นเองค่ะเราจะมีผ้านะคะและอุปกรณ์ที่สำคัญของครูแหม่มวันนี้ก็คือสำลีนะคะโดยสำลีของครูแหม่มนะคะจะหาผู้โชคดีที่เป็นมอนคนที่หนึ่งนะคะเด็กๆใครที่เป็นมอนนะคะถ้าเราจับได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่วงนอกนะคะเด็กๆแล้วคนที่อยู่วงในจะต้องร้องบทการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะประกอบการเล่นด้วยพร้อมหรือยังคะเด็ก
1: ๆพร้อม
0: พร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกผู้โชคดีที่เป็นมอนกันนะคะหยิบไปเลยนะคะอย่าเพิ่งพูดนะใครยังไม่ได้บ้างคะนี่2อันใครที่ได้สีแดงคะน้ำหนาวได้สีแดงแสดงว่าน้ำหนาวเป็น
1: มอน
0: มอนเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะนำสำลีใส่ในกระเป๋าเสื้อของตัวเองไว้ค่ะและทำกันเป็นวงกลมเลยค่ะเด็กๆจับกันเป็นวงกลมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งลงค่ะคนที่เป็นมอนจะต้องสิ่งสำคัญเลยจะต้องถืออะไรคะเด็กๆอย่าลืมร้องการละเล่นนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันค่ะ

0: ที่เป็นมอนคนแรกเนี่ยก็จะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมอนจะต้องเร่งสปีดตัวเองนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ของตัวเองให้ได้นะคะพร้อมหรือยังคะน้ำหนาว
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เป็นมอน2รอบแล้วนะคะ1 2 3ไปเลยค่ะเราได้มอนคนใหม่ก็คือเอมี่แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆต่อเลยค่ะ1 2 3
2: มอนมอนค่ะลูกกระต่ายอยู่ข้างหลังวัยรุ่นวัยนี้ฉันจะตีก้นเธออ
0: ้าวเอมี่เป็นมอนต่อไหวไหมคะลูกไหวนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้ว
3: สู้ๆ
0: ถ้าพร้อมแล้วอีก1รอบนะคะ1 2 3จิติมาสู้ๆค่ะจิติมารอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็ก
2: ๆมอนมอนค่ะทุกคนค่ะอยู่ข้างหลังไปดูไหลนี่ฉันจะตีก้นเธอ
0: จบแล้วนะคะเด็กๆกาละเล่นมอนซ่อนผ้าจบแล้วเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการละเล่นที่มีชื่อว่าม
2: อนซ
0: ่อนผ้านะคะและสุดท้ายนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเล่นการละเล่นสุดท้ายใครรู้จักบ้างว่าการละเล่นนี้คืออะไรคะโพงพางนั่นเองนะคะซึ่งโพงพางนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเราก็จะต้องเลือกคนที่เป็นปลาก่อนนะคะโดยการอาจจะจับไม้สั้นไม้ยาวหรือว่าวิธีเบสิกวิธีพื้นฐานของเราเลยก็คือโอน้อยออกนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็ให้ปลาเนี่ยหมุนทั้งหมด3รอบนั่นเองนะคะผู้เล่นคนอื่นล้อมจับกันเป็นวงกลมนะคะคนที่เป็นปลาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็จะต้องปิดตาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็หมุนพอหมุนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะร้องบทร้องเล่นโพงพางเมื่อจบบทร้องเล่นที่ถามว่ากินปลาเป็นหรือกินปลาตายถ้าปลาตอบว่าปลาเป็นทุกคนจะสามารถขยับขยื่นหนีได้แต่ห้ามวิ่งไปไกลนะคะให้อยู่ในบริเวณขอบเขตของเราส่วนถ้าตอบว่าปลาตายทุกคนจะต้องนั่งอยู่เฉยๆจะต้องนิ่งเหมือนหินเลยนะคะแล้วก็ให้คนที่เป็นปลาเนี่ยก็จะต้องทายว่าคนที่เราไปจับไปสัมผัสเนี่ยเป็นใครต้องรู้จักลักษณะของเพื่อนนั่นเองนะคะถ้าคนที่เป็นปลาทายถูกคนที่ถูกจับนะคะก็จะเป็นปลาต่อไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นโพงพางนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร้องพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ็นขยับได้ไหมคะขยับได้แล้วถ้าตอบว่าปลาตายขยับได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสาธิตวิธีการเล่นโพลงพางกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
2: การเล่นนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆนะคะจับมือกันเป็นวงกลมแบบนี้แสดงว่าคือการเล่น
1: โพลงพาง
2: ถูกต้องค่ะคนที่จับมือกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าโพลงพางและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะคะที่จะขาดไม่ได้ในการเล่นนี้เลยก็คือปลานั่นเองนะคะซึ่งเราจะหาปลาโดยการที่คุณแบบทำสัญลักษณ์ไว้ที่สำลีนะคะใครที่เจอสีแดงคนนั้นจะเป็นปลานั่นเองนะคะและหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะคะของการเล่นนี้ก็คือผ้านั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะหาปลาหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาจับได้เลยค่ะ
3: ทำไมยังไม่ได
4: ้
2: ใครยังไม่ได้คะตอนนี้เราได้คนที่เป็นสีแดงหรือยัง
3: ไม่มี
2: สำลีที่เป็นสีแดงอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ปิ่นตอนนี้ให้เด็กๆเก็บสำลีสีแดงไว้ค่ะเก็บสำลีสีแดงใส่ในกระเป๋าได้เลยค่ะแล้วก็ให้จับมือกันเป็นวงกลมนะคะส่วนคนที่เป็นปลาเนี่ยจะอยู่กันตรงกลางนะคะพร้อมที่จะลองหรือยังคะเอมี
1: ่
2: พร้อมแล้วนะคะคนที่เป็นปลานะคะเด็กๆเราจะใช้ผ้าปิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วคนที่เป็นปลาเนี่ยจะต้องทายลักษณะของเพื่อนที่เป็น อยู่ในวงกลมนะคะหรือที่เป็นโพงพางมือกันให้ได้นะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยคือใครถ้าตอบถูกนะคะคนที่ถูกจับเนี่ยก็จะต้องต่ อมาเป็นปลาต่อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะหมุนให้ปลาเวียนหัวสักกี่รอบดี
1: 20
2: ใจร้ายกับเพื่อนมากเลยนะคะ5รอบ1 2 3 4 5แล้วหลังจากนั้นนะคะคนที่เป็นโพงพางก็จะต้องร้องบทร้องเล่นพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเล่นกันและเล่นได้เลยค่ะ

0: เพื่อนเลือกปลาตายแสดงว่าเด็กๆจะต้องนิ่งแล้วห้ามขยับนะคะจับดูซิว่าเป็นใครเอ่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายถ้ายังทายไม่ได้ลองจับคนต่อไปสิคะอยู่ทางไหนนะน้ำหนาวถูกต้องไหมคะลองเปิดตาสิปิ่นถูกต้องเก่งมากๆเลยตบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะแสดงว่าคนต่อไปที่จะต้องเป็นปลาคือใครคะ
1: น
0: ้ำหนาวมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนาวมาจ้าหมุนกี่รอบดีคะ
1: 5 รอบ
0: น้ำหนาวหมุนให้คุณครูหมุนกี่รอบดีห้ารอบพอนะคะ
2: เด็กค่ะ
0: ช่วยกันนับนะ
3: 1 2 3 4 5
0: พร้อมแล้วเล่นกันแล้วเล่นได้เลยค่ะ

0: ยาย่าถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยแล้วต่อไปแสดงว่าคนต่อไปที่เป็นปลาก็คือ
1: ยาย่า
0: เดี๋ยวเราจะเล่นรอบของยาย่ารอบสุดท้ายยาย่าอยากให้เพื่อนเป็นปลาเป็นหรือเป็นปลาตายดี
2: ปลาเป็นปลาตาย
3: ดูปลาตายกันทั้ง
0: สาม
3: คนเลย
0: อยากอยากขยับไหม
1: อยาก
0: อยากเคลื่อนไหวยาย่าจะให้เพื่อนเป็นอะไรดีนะ
4: บอกเป็น
0: ม
4: ันวิ่ง
0: หมุนแล้วนะคะกี่รอบนับพร้อมกัน1 2 3 4 5จับมือกันได้เลยค่ะเด็กๆ1 2 3
5: 6 5

0: เด็กๆจะขยับได้นิดหน่อยนะคะเด็กๆรอบสุดท้ายแล้วมาดูซิว่ายาย่าจะทายถูกไหมใครนะมีตังถูกต้องไหมคะยาย่าเปิดผ้าออกมาถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องการละเล่นนี้นะคะเป็นการละเล่นสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเล่นการละเล่นนะคะก็สามารถไปเล่นในเวลาว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนพักกลางวันนะคะหรือว่าตอนหลังเลิกเรียนนะคะสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเป็นการละเล่นไทยๆที่ทำให้เด็กๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเอาละค่ะลากันไปแล้วนะคะเด็กๆการละเล่นสุดท้ายแล้วบ๊ายบายเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากเด็กๆจะได้ชมวิธีการสาธิตวิธีการเล่นการละเล่นใช่ไหมคะที่มีบทร้องเล่นไปทั้งหมด3การละเล่นแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทางต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยลงไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเวลานะคะให้เด็กๆนะคะเล่นการละเล่นทั้ง3การละเล่นนะคะคุณครูอาจจะใช้บริเวณห้องเรียนนะคะหรือว่าออกไปเล่นที่สนามหญ้าได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมนะคะน้องปลื้มตอบให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นการละเล่นกันเลยค่ะ

0: เล่นจบ
1: นี่เล่นไม่ได้ออกแม่ดี
0: เล่นไม่ได้ออก
1: เล่นออก
2: เอาชุบยาวยาวกระเป๋าดีชุบ
1: โอเคเจน่า
3: เจน่าติดมาติดตาเจน่าสาธุล้อมวง
1: สาธุสาธุไอ้ปุ๊บสาธุขอให้ไป
0: ที่
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ไ
1: ม่เอาไ
0: ม่ได้ไม่ได้
1: มาทำไม
4: เอาไปปิดตรงกลาง
5: นะจ๊ะปาจู
1: เอาไป
0: อุ้ยที
5: ปิดที่ทำเป็นครูกับเรา
0: ดูวิธีปิดได้สาวเลยเลย
1: ปิดไม่ได้เอา
0: ไปไม่ไหวจริงไอ้ไม่ดึงเสื้อเราทำไม
5: ปา
0: โ
5: ล
0: กา

Thank you.

0: 好吗？
1: 走到没哈？
2: 走。

0: ของเราได้ขยับขยื่นด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของการละเล่นให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เป็นกิจกรรมนะคะของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่2เรื่องการละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งเรียกว่าระยะเวลานะคะที่เราไปเล่นเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะปล่อยให้เด็กๆนะคะกลับไปทําใบงานที่2เรื่องการละเล่นไทยนะคะเป็นการบ้านโดยให้เด็กๆเนี่ยใส่ชื่อของการละเล่นนะคะให้สัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองนะคะนี่เลยมีทั้งหมด10การละเล่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านดูการละเล่นแรกชื่อว่าการละเล่นอะไรคะการละเล่นที่2ล่ะคะการละเล่นที่3ค่ะ4ค่ะ5ค่ะ6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะ9ค่ะและ10ค่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะรู้จักการละเล่นและสามารถเขียนชื่อการละเล่นนะคะให้สอดคล้องกับรูปภาพได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็เป็นในเรื่องของการละเล่นเด็กไทยนะคะการละเล่นเด็กไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการละเล่นที่มีบทร้องเล่นและไม่มีบทร้องเล่นที่มีบทร้องเล่นให้เด็กๆลองยกตัวอย่างค่ะว่ามีอะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะการละเล่นที่มีบทร้องเล่นมีอะไรบ้างคะ
1: ลิลีข้าวสาร
0: ลิลีข้าวสารอะไรอีกคะ
1: ซ่อนแอบครับ
0: ซ่อนแอบมีบทร้องเล่นไหมคะไม่มีนะคะเอาละค่ะขออีกหนึ่งการละเล่นน้องตะวันค่ะน้องตะวันการละเล่นที่มีบทร้องเล่นค่ะมีการละเล่นอะไรบ้างคะ
1: หมอนซ่อนผ้า
0: หมอนซ่อนผ้าขออีกหนึ่งค่ะ
2: โคงพาง
1: โคงพาง
0: อะไรนะคะ
1: โคงพาง
0: โคงพางนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการละเล่นที่ไม่มีบทร้องเล่นไม่มีบทร้องในการละเล่นนั้นมีอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมค่ะ
3: มาเก็บค่ะ
0: มาเก็บอะไรอีกคะซ่อนแอบอะไรอีกคะมีอีกไหมคะ
3: เดินกะลา
0: เดินกะลาเก่งมากมากมีอีกไหมคะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอม
4: มาก้านกล้วยค่ะ
0: มาก้านกล้วย
4: กาฟักไข่
0: กาฟักไข่เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งการละเล่นเด็กไทยนะคะมีประโยชน์เลยก็คือการสร้างเสริมสุขภาพเพราะการละเล่นทุกการละเล่นเนี่ยเด็กๆจะได้ขยับตัวใช่ไหมคะน้องวันใหม่การละเล่นที่เราเล่นได้ขยับตัวไหมคะขยับตัวก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะรวมถึงช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการละเล่นให้คงอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังดูรู้จักเล่านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องคิดเห็นเช่นไรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของร้องเล่นการละเล่นเด็กไทยนะคะก็ ากเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าเวลาว่างเนี่ยนอกจากการเล่นโทรศัพท์แล้วนะคะเราอาจจะเรียกเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะชวนเพื่อนๆนะคะที่อยู่บริเวณบ้านของเราหรืออยู่ในโรงเรียนของเรานะคะมาเล่นการละเล่นไทยนะคะเพื่อช่วยให้การละเล่นของเราเนี่ยยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ความเคารพ

0: สวัสดีครับจากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วงจรการทำนาข้าวว่ากว่าจะมาเป็นข้าวที่เราได้รับประทานนั้นมีขั้นตอนเป็นอย่างไรแต่สำหรับเรื่องข่าวของข้าวนั้นยังคงตกเป็นข่าวให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนดังเช่นข่าวต่อไปนี้ครับรับจำนำข้าวปี 2555-56 ส่อข้าววุ่นอตก.หนักใจโกดังเก็บข้าวมีไม่มากพอกระทบถึงโรงสีรวมถึงข่าวนี้หลายพื้นที่ตรวจเข้มโกดังข้าวป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวอะไรคือความหมายของคำว่าจำนำข้าววันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับการจำนำก็คือการนำของมีค่าของเราไปฝากไว้กับบุคคลอื่นครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาโดยให้ของมีค่าเหล่านั้นไว้เป็นหลักประกันว่าเราจะนำเงินมาไถ่คืนเพื่อนำของมีค่าของเรากลับคืนมาครับ
1: รับจำนำไหมครับลองรับจำนำของเรารับจำนำโทรทัศน์เครื่องนี้ของคุณไว้ได้แค่ 3,000 บาทมีระยะเวลาให้ถ่ายถอนคืน3เดือนพร้อมดอกเบี้ยคุณตกลงจะรับจำนำไว้ไหมคะ
2: ตกลงตกลงครับอีก3เดือนค่อยมาเอาของออกก็แล้วกัน
1: อีก3เดือนนะคะ
2: เย้ที่จะออกได้ 3,000 เลย
0: กติกาของโรงรับจำนำโดยทั่วไปหากทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมที่จะให้มีการทำสัญญาจำนำกันแล้วก็จะกำหนดระยะเวลาให้ฝากทรัพย์สินเอาไว้เฉลี่ยประมาณ 3-4 เดือนครับถ้าหากว่าไม่มารับสินค้ากลับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดโรงรับจำนำสามารถยึดเอาของมีค่าเหล่านั้นออกขายกับผู้อื่นได้โดยจะเรียกกันว่าของหลุดจำนำนั่นเองครับ
2: พี่ตุ๊กครับในข่าวเขาบอกมาว่ามีการจำนำข้าวที่แบกข้าวในครัวของคุณแม่มาจำนำได้ไหมครับพี่ตุ๊บ
0: ไม่ได้นะครับพิมครับการจำนำข้าวที่เราได้ยินในข่าวไม่ใช่การนำข้าวของคุณแม่ในครัวมาจำนำนะครับแต่เป็นการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนาโดยรัฐเป็นผู้รับจำนำเอาไว้ครับเพื่อนำมาเก็บไว้ในโกดังแล้วก็รอนำออกขายในช่วงที่ตลาดโลกต้องการข้าวมากขึ้นเพื่อให้ข้าวเหล่านี้มีราคาที่ดีตามกลไกตลาดครับ
2: มาจำนำข้าวครับ
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
1: นี่นะฮะของคุณพี่มีราคาต้นทุนข้าวเปลือกคุณภาพดีอยู่ที่ 8,000 บาทค่ะแต่เราจะรับจำนำข้าวเปลือกคุณภาพดีของคุณพีมเอาไว้ที่ราคา 15,000 บาทค่ะ
2: ว้า 15,000
1: ถ้าช่วงปลายปีราคาข้าวดีคุณพีมก็เอาเงิน 15,000 บาทมาไถ่ถอนจากรัฐได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
2: โอ้ตกลงครับตกลงครับแต่เราไม่ไถ่ถอนหรอกยังไงอ่ะเราก็ไม่คุ้ม
0: นี่แหละครับที่ทำให้เรื่องราวของการจำนำข้าวตกเป็นข่าวตามสื่อทั่วไปในขณะนี้เนื่องจากว่าราคาจำนำนั้นสูงกว่าราคา

0: ำข้าวครับการจำนำข้าวคือกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและช่วยเหลือชาวนาของเราที่ลำบากมาเป็นเวลายาวนานวิธีการหนึ่งครับแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือการใส่ใจและรู้จักคุณค่าของข้าวทุกเม็ดเพื่อที่อย่างน้อยชาวนาที่ปลูกข้าวให้เด็กๆกินเขาจะได้มีรอยยิ้มที่เด็กๆทุกคนกินข้าวอย่างรู้คุณค่านะครับ
1: อยากบอกว่าชาวนาหนักเหนื่อยนะบางทีก็ท้อนะจ๊ะแต่ไม่ถอยถอยก็ถอยตั้งหลักไม่หลักลอยได้ข้าวดีเหนื่อยมากน้อยค่อยชื่นใจ
2: แต่ละเคี้ยวแต่ละคำใครหม่ำข้าวจะข้าวกล้องหรือข้าวขาวข้าวเก่าใหม่แต่ละคืนลงท้องท่องจำไว้ว่าใครปลูกข้าวให้เราได้กิน
1: ชาวนาคือผู้มีพระคุณข้าวสวยยังหอมกลุ่นไม่รู้สิ้นเลี้ยงผู้คนทั่วแดนทั้งแผ่นดินหลั่งลินทุกหยาดเหงื่อเพื่อผองชน
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เต้นให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่2แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่านะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่2นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันครับ

0: คุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วมาให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามดูนะครับโดยคำถามแรกถามว่าทานตะวันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรมีภาพให้ดูด้วยถามอีกครั้งนะครับทานตะวันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรกลุ่ม3กลุ่ม3ชัยพฤกษ์ตอบว่าอย่างไรครับ
1: มีลักษณะที่มีลำต้นที่สูงขึ้นครับ
0: มีลำต้นที่สูงขึ้นมีลำต้นที่สูงขึ้นขอบคุณมากแล้วมีกลุ่ม4ยกมืออีกกลุ่ม4ขอดูหน่อยลูกว่าหนูจะตอบอย่างไรข้อนี้ว่าทานตะวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตอย่างไรลูก
2: มีดอกขึ้นมาครับ
0: มีดอกขึ้นมามีอย่างอื่นอีกไหม
2: ใบที่เยอะขึ้นครับ
0: มีจำนวนมากขึ้นมีอะไรอีกครับหมดหรือยังน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันว่าทานตะวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงว่าผลของทานตะวันเนี่ยภายในผลเขาจะมีเมล็ดอยู่นะครับซึ่งผลอันนี้ก็จะเกิดเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นโตเต็มที่ที่พร้อมออกดอกนะครับแล้วก็จะมีผลมีเมล็ดอีกครั้งนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8นะครับจากที่เราเคยบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับอันนี้สัปดาห์ที่12แล้วก็ตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่16อาจจะเห็นว่าตรงสัปดาห์ที่16นี้นะครับทานตะวันนะครับเปลี่ยนจากดอกเป็นผลซึ่งภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่ซึ่งเราก็จะนำเมล็ดที่อยู่ตรงเนี้ยกลับไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดวันนี้วัฏจักรหมายความว่าอย่างไรมีใครรู้ความหมายไหมลูกลองตอบดูสิว่าวัฏจักรเนี่ยมันหมายความว่าไงลูกหมายถึงการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรได้อีกครับ
3: ไปต
0: ่
3: อ
0: ความคิดนี้น่าสนใจนะครับมีความคิดอื่นอีกไหมลูกยกมือแล้วตอบได้เลยนะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ครับมีความคิดอื่นอีกไหมต้นไม้ที่สมบูรณ์อันนี้ก็น่าสนใจฮะมีอย่างอื่นอีกไหมครับต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับนักเรียนปลายทางนะครับลองคิดคำตอบข้อนี้ดูนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็มีคำตอบหลากหลายเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนั่นเองครับวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนจบลงณจุดเริ่มต้นนั้นอีกครั้งตรงนี้เนี่ยน่าจะงงกันนะครับเด็กๆแต่ว่าถ้าให้พูดถึงง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดเริ่มไปจุดเริ่มต้นจนสุดสิ้นสุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเด็กๆอันนี้เนี่ยง่ายแล้วนะครับสำหรับการอธิบายคำตอบนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปนะครับทานตะวันมีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรหรือไม่อย่างไรตอบก่อนว่าทานตะวันมีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรไหมครับเด็กๆคิดว่าเป็นไหมไหนใครคิดว่าเป็นวัฏจักรยกมือใครคิดว่าไม่เป็นวัฏจักรยกมือคำตอบส่วนมากของเด็กๆห้องต้นทางบอกว่าน่าจะเป็นวัฏจักรนะครับอ้าวแล้วเป็นอย่างไรครับไหนบอกสิจักรพรรดิลองตอบความหมายดูสิครับว่าเป็นวัฏจักรอย่างไรลูก
2: ดอกทานตะวันพอใบดอกเหี่ยวก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในสามารถเอามาปลูกอีกได้ครับ
0: อ๋อขอบคุณมากครับจักรพรรดิเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือทานตะวันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตเป็นรูปแบบที่คงที่นะครับโดยหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรของชีวิตพืชดอกนั่นเองครับหมายความว่าทานตะวันเนี่ยถ้าเรานำเมล็ดของทานตะวันไปเพาะก็จะเกิดเป็นต้นอะไรก่อนครับเด็กๆ
4: ต้นไม้ต้นไม้ก่อนครับ
0: เป็นต้นกล้าก่อนต้นนี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเป็นต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่ต่อไปแล้วจะเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรเป็นต้นทานตะวันที่มีเป็นต้นทานตะวันที่มีดอกแล้วต้นทานตะวันที่มีดอกนี้จะเจริญเติบโตเป็นอะไรต่อจากดอกเปลี่ยนเป็นอะไรครับดอกเปลี่ยนเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดอยู่แล้วเราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต่อได้ลูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกนะครับก็จะเกิดลักษณะหมุนเวียนแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆเด็กๆพอเข้าใจความหมายแล้วนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็มีการยกตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรากิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้เขียนแผนภาพเด็กๆรู้จักแผนภาพไหมครับแผนภาพเราเคยเรียนมาแล้วลูกแผนภาพคืออะไรแผนภาพก็คือเป็นกระดาษนั่นแหละเด็กๆที่เราใช้เขียนนะครับใช้เขียนนั่นเองแผนภาพโดยมีภาพนะครับมีภาพอยู่แล้วก็อาจจะมีลูกศรชี้ออกไปนั่นไปนี่ใช่ไหมถ้าใครจำได้แบบฝึกหัดนะครับครั้งที่ผ่านๆมาก็เคยทำมาแล้วครับเด็กๆวันนี้เนี่ยเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยใช้ข้อมูลที่เราสังเกตได้ครับซึ่งใบกิจกรรมในวันนี้ครับก็ยังอยู่ในหน้าที่88นั่นเองครับเรายังใช้ใบกิจกรรมใบเดิมนะส่วนวิธีทำวันนี้นะครับจะเป็นข้อที่2ซึ่งข้อที่2บอกไว้ว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันและเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยให้พวกเราร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันก่อนนะครับเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นำมาเขียนเป็นวัฏเป็นแผนภาพนะครับแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันต้นนี้นี่เองครับมาทดสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกลุ่ม4ตอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างลูกกลุ่ม3ก็ตอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่ม5ดีมากเราจะได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
2: วัฏจักรการเติบโตของพืชดอกค่ะ
0: ลำดับการเติบโตของพืชดอกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเอาล่ะนักเรียนปลายทางนะครับมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนๆข้อนี้ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นพืชดอกซึ่งพืชดอกวันนี้ก็คือต้นอะไรครับทานตะวันนั่นเองถูกต้องครับ คำถามข้อถัดไปนะครับเมื่อร่วมคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเราจะทำสิ่งใดต่อไปลูกกลุ่ม5ตอบแล้วกลุ่ม4ตอบแล้วกลุ่ม3ตอบแล้วเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกกลุ่มไหนจะตอบดีไม่ต้องโยนให้เพื่อนลูกถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรจะตอบไหมกลุ่ม1มีไหมครับกลุ่ม2มีไหมลูกถ้าไม่มีขอกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่ม5อีกรอบนึงตอบไม่คู่ไหนลูกว่าทำอะไรต่อหลังจากนี้เมื่อเราร่วมกันพูดคุยแล้วอะไรต่อครับ
2: วาดแผนผังความคิดค่ะ
0: แผนผังความคิดหรืออะไรเนาะแผนอะไรนะ
2: ภาพ
0: แผนภาพแผนภาพอะไรล่ะอีกนิดนึง
2: แผนภาพ
0: วัฏจักร
2: การเติบโตของพืชดอก
0: ของต้นอะไร
2: ทานตะวันค
0: ่ะของทานตะวันขอบคุณมากครับกลุ่ม5เราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับเด็กๆเขียนบันทึกแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันนั่นเองครับเรามาดูหน้าตาใบงานในวันนี้นะครับว่าเราจะได้เขียนแผนภาพอย่างไรนะครับใบงานวันนี้เราใช้ใบงานที่หน้าที่92นะครับถ้านะครับคุณครูปลายทางยังไม่มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับไปดูกันนะครับว่าใบงานในหน้า92เนี่ย เราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกโดยจะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อให้เราเขียนนั่นเองหรือวาดภาพนะครับหรือทั้งเขียนแล้วก็ทั้งวาดภาพลงไปนะครับทำในลักษณะของแผนภาพนะครับแผนผังไม่ใช่แผนภาพนะคนละอย่างกันนะลูกแผนภาพก็จะเป็นอีกแบบนึงแผนภาพคือมีภาพนะครับส่วนแผนผังนะครับอาจจะไม่มีภาพนะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับในการทำกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1วันนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปบันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมโดยการเขียนแผนภาพในใบงานที่หน้าที่92นั่นเองในข้อที่2ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหน้า92ได้เลยนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเดินดูนะครับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมของเรานะครับเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับคุณครูนะครับก็จะนำวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของทานตะวันมาให้นักเรียนได้รับชมกันอีก1ครั้งนะครับรอบนี้สังเกตให้ดีนะครับรอบที่แล้วเราดูไปแล้วใช่ไหมเราดูไปแล้วใช่ไหมครับเราสังเกตเราดูไปแล้วในรอบนี้ให้สังเกตอย่างละเอียดอย่างละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเนี่ยจากวิดิทัศน์ของเรามาเขียนในแผนภาพให้ได้นั่นเองฉะนั้นทุกๆคนนะครับไม่ว่ากลุ่ม1ถึงกลุ่ม5จะต้องนะครับร่วมกันรับชมวิดิทัศน์อย่างตั้งใจนะครับถ้ากลุ่มไหนคุยกันนะครับคุณครูขออนุญาตตัดคะแนนกลุ่มนั้นนะครับเอาละพร้อมไหมครับเรามาตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนกันก่อนนะครับหากว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพลันอย่าเพิ่งหยิบไปงานมาลูกเก็บไว้ก่อนนะ เก็บก่อนลูกเก็บก่อนรับชมไปก่อนนะครับถ้าเราบันทึกไปรับชมไปเราดูไม่รู้เรื่องแน่นอนลูกนะครับฉะนั้นมารับชมร่วมกันครับเดี๋ยวครูจะเปิดวิดิทัศน์แล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

ล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรับชมวิดิทัศน์อีกหนึ่งรอบนั่นเองครับ เอาล่ะในรอบนี้นักเรียน

0: ูแล้วเป็นอย่างไรโลกก็ยังเพลิดเพลินกับการดูลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันอยู่ใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่0 1 2 3 4 5ไล่ไปจนครบ16สัปดาห์เต็มเลยนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันอีก1รอบนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งนะไม่ใช่วิดีโอนะครับสัปดาห์ที่0นะครับก็ยังเป็นยังไงครับเพิ่งนำเมล็ดเนี่ยไปใส่ในดินนะครับเพื่อเพาะปลูกต้นกล้าให้ขึ้นมานั่นเองสัปดาห์ที่4นะครับได้แบบนี้เลยสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่12เมื่อสักครู่นี้สัปดาห์ที่8เนี่ยจะเห็นว่าลำต้นค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าที่เขานำไม้มาผูกไว้กับต้นทานตะวันเพื่ออะไรรู้ไหมเก่งมากนะครับเพื่อไม่ให้ต้นทานตะวันของเราเนี่ยล้มหรือเอียงนั่นเองจะได้ลำต้นตั้งตรงนะครับเพราะว่าในระยะต้นอ่อนนะครับก็ลำต้นเนี่ยจะยังไม่แข็งแรงมากนะครับเราจะต้องมีการประคับประคองโดยใช้ไม้เนี่ยช่วยนะครับอันนี้คุณครูบอกเป็นความรู้นะครับเด็กๆส่วนสัปดาห์ที่12ก็จะเห็นว่าต้นทานตะวันของเราเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับแต่ครูรัดไปที่สัปดาห์ที่16เลยนะครับอันนี้เป็นผลแล้วนะครับเป็นผลแล้วภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับเอาล่ะวันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันกันก่อนนะครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันอาจจะนำเด็กๆครับอาจจะนำแบบฝึกมาด้วยก็ได้นักเรียนนำแบบมาเลยเปิดไปใบงานที่เราเคยบันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วคือหน้าที่90กับ91นะครับเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเราจะไปเขียนแผนภาพนะรอบนี้แต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพให้ย้อนดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เราบันทึกผลไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปบันทึกในหน้า92วันนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเดินไปทีละกลุ่มเลยเอาไม่ฟังเลยตะวันคุณครูบอกให้ทำอะไรก่อนครับให้ร่วมกันอะไรร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนก็ย้อนไปหน้า1ซีย้อนไปหน้า90ถึง91ในตอนนี้ถ้าใครยังบันทึกผลไม่เสร็จนะให้ทําต่อได้มีเวลาสักครู่นึงถ้าสมมติคนที่ไม่เสร็จสิแต่ถ้าใครเสร็จแล้วให้ดูซิว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไร4 8 12แล้วก็16เป็นอย่างไรแล้วเราจะนํามาเขียนแผนภาพได้อย่างไรเดี๋ยวสอนอีกทีหนึ่งตอนนี้ให้ดูก่อนนะส่วนใครยังไม่เสร็จก็ให้ทำใบงานไปก่อนอันนี้น่าจะเรียบร้อยนะดูอีกครั้งนะเด็กๆตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึง16เนี่ยแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรนะครับให้ดูกันอีกครั้งนะกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้ายังงานไม่เสร็จให้ทำได้เลยนะครับระบายสีได้แล้วก็ดูไปด้วยว่าแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่0ถึง16เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเขียนเป็นแผนภาพนี่นั่งลงนะโมนั่งลงทีทัศน์ไม่มีอีกแล้วทีทัศน์ไม่เอามาลูก
1: วันนี้ก็ไม่เอามา
0: จักรพรรดิก็ไม่เอามาไม่เป็นไรดูไปด้วยกันไม่เป็นไรลูกให้เพื่อนบันทึกย้อนหลังได้ดีมากส่วนนี้เหลือดูนะตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่16เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจักรพรรดิดูด้วยอันนี้อะไรเนี่ยดูออกไหมเนี่ยดูไม่ออกให้เพื่อนอธิบาย กลุ่มนี้กลุ่ม6เอ้ยผิดตลอดเลยกลุ่ม5ดูสิว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใครยังงานไม่เรียบร้อยให้ทำต่อได้ตอนนี้ ระบายสีต่อครับระบายสีต่ออ่ะคุณครูให้เวลาอีก3นาทีครับคุณครูให้เวลาอีก3นาทีในการร่วมกันพูดคุยนะครับให้เวลาอีก3นาทีนะจะลองเขียนเลยไหมจะลองเขียนเลยไหมมั่นใจเหรอประกรณ์มั่นใจไหมนอนได้ตั้งได้อ้าวถ้ามั่นใจประกรณ์ลองทำ
1: ไม่เชื่อไม่เช
0: ื่
1: อ
0: ลองทำเลยอ่ะให้เวลาเลยอ่ะกลุ่มนี้เป็นไงลูกน่าจะพอเข้าใจในการทำกิจกรรมไหมอ่ะลองเปิดไปหน้า92ดูสิเนี่ยในหน้า92เราจะเขียนแผนภาพอย่างไรเด็กๆลองเปิดย้อนไปดูกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมาสิเราเคยมีการบันทึกแผนภาพกันไหมมีสิคุณครูน่าจะเออนะขอย้อนดูหน่อยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีเห็นภาพไม่ใช่น่าจะไม่มีเนาะแสดงว่าน่าจะยังไม่เคยเขียนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วเนี่ยลองเขียนไหมถ้าเขียนได้ลองเขียนดูนะเอาออกสิกลุ่มนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับกลุ่ม5เรียบร้อยนะทีนี้เด็กๆทุกกลุ่มมาดูกันครับมาดูกันนะว่าเราจะเขียนแผนภาพอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมครับเด็กๆครับทุกกลุ่มกลุ่ม4กลุ่ม3วางมือก่อนครับวางมือก่อนกลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม5วางมือก่อนลูกมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมมีนะแล้วมีอย่างไรโลกมีอย่างไรตั้งแต่อะไรสัปดาห์ที่ศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่เป็นเมล็ดกลายเป็นอะไรกลายเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้าจากต้นอ่อนต้นกล้ากลายเป็นอะไรครับต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีอะไรโยมีดอกดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นผลผลจะมีอะไรอยู
2: ่
0: ผลมีเมล็ดซึ่งเมล็ดนี้เราสามารถนำไปอะไรได้นำไปเพาะปลูกได้ต่อนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เราได้ดูกันนะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เนี่ยต้นทานตะวันสูงขึ้นมีใบเขียวเข้มขึ้นมีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่8ต้นสูงขึ้นใบมีขนาดใหญ่ขึ้นมีจำนวนมากขึ้นครับสัปดาห์ที่12ลำต้นใหญ่ขึ้นเริ่มมีดอกครับและสัปดาห์ที่16กลีบดอกเหี่ยวเฉาเหลือแค่ผลภายในผลมีเมล็ดนั่นเองครับเอาละตรงนี้สำคัญทุกคนหันหน้ามาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตรงนี้สำคัญมากกับการเขียนแผนภาพให้นักเรียนฟังคุณครูให้ดีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับเราจะต้องเขียนลูกศรรู้จักลูกศรไหมลูกศรเขาจะมีส่วนหัวกับส่วนท้ายส่วนหัวลูกศรจะเป็นลักษณะปลายยังไงปลายแหลมนะครับปลายแหลมนะส่วนท้ายลูกศรก็คือตูดของลูกศรนั่นแหละเด็กๆถ้าพูดกันง่ายๆเนาะเชื่อมจากระยะการเจริญเติบโตหนึ่งไปอีกระยะการเจริญเติบโตโดยใช้หัวลูกศรชี้ไประยะการเติบโตของพืชในขั้นตอนถัดไปในขั้นถัดไปนั่นเองแล้วเป็นแบบไหนล่ะนี่คือตัวอย่างแผนภาพเด็กๆดูนะทุกคนเลยกลุ่ม5หนูดูก่อนลูกนี่คือตัวอย่างการเขียนแผนภาพของพืชดอกนะครับเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นวัฏจักรของต้นอะไร
2: ต้นดอกทานตะวัน
0: ดูผลสิดูผล
2: ต้นมะม่วง
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอะไรให้ดูผลถั่วต้นถั่วครับเด็กๆอันนี้คือต้นถั่วนะแผนภาพวัฏจักรชีวิตของต้นถั่วจะเห็นว่าเนี่ยมีลำดับเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเริ่มเมล็ดนะครับมีรากงอกขึ้นมาแล้วก็นี่เริ่มมีใบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือส่วนของใบเลี้ยงนะแล้วก็ลำดับถัดไปจนมีดอกแล้วก็มีผลก็จะมีเมล็ดอยู่เมล็ดก็จะมาเพาะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะใครพอเข้าใจแล้วยกมือในการเขียนแผนภาพแสดงว่าน่าจะเข้าใจในการเขียนแผนภาพแล้วนะอ่ะทีนี้ทุกคนไปทำใบงานในหน้าที่92ได้เลยนะครับเราจะเริ่มจากอะไรเด็กๆครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเมล็ดนะเริ่มจากเมล็ดอ้าวใบงานตรงนี้ทำเป็นแนวไหนได้อ่ะคุณครูบอกได้ว่าแนวนอนก็ได้ถ้าทำแนวนอนจะมีพื้นที่ในการเขียนเพิ่มขึ้นนะถ้าทำแนวตั้งมันจะแคบๆนะครับเด็กๆฉะนั้นให้ทุกคนทำเป็นแนวนอนอ่ะคลิกแบบฝึกหัดของเราให้เป็นแนวนอนครับพลิกเลยแล้วก็เริ่มเขียนแผนภาพได้เลยเขียนแค่นี้เสร็จแล้วครับเห็นภาพนี่แหละแค่นี้เลยก็แค่วาดกระถางตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8 12 16หรือใครจะเพิ่มจากนี้ก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้มันเป็นรูปภาพนะแต่เวลาเราวาดของเราอะนะครับพยายามทำให้เหมือนภาพวาดมากที่สุดนะลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรหน้าไหนหน้าไหนถามก่อนว่าหน้าไหนหน้า92แล้วจะไปวาด93ทำไม
2: ใช้1หน้า
0: ใช้1หน้าท้วนนี่ไม่ฟังเห็นไหมแล้วก็วาดต้นใหญ่นี่ก็ด้วยประกรณ์ไหนว่าเข้าใจลบแก้ไขเดี๋ยวนี้ดูซิดูให้เหมือนคุณครูดูให้เหมือนคุณครูเลยเร็วๆครับเด็กๆรีบทำกิจกรรมนะกลุ่มนี้รีบวาดโลกรีบวาดอย่าลืมนะครับหัวลูกศรอย่าลืมนี่แล้วก็ไม่ทำงานเลยมัวแต่คุยวาดใหญ่ๆหน่อยวันใหม่วาดขนาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกครับวาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกลูกขยายให้หน่อยขยายให้หน่อยครับแก้ไขนะใครวาดอันเล็กไปรบกวนขยายให้หน่อยนะเพราะว่าพื้นที่ในการเขียนเนี่ยเยอะเลยเล็กไปด้านเนี้ยครูดูไม่ออกพอดูได้พอดูได้เอาใหญ่กว่านี้มีเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงลูกได้คุณนันทวัฒน์ได้เอานโมนโมทำงานครับทีทัศช่วยดูเอาใหญ่ๆทีทัศช่วยวาดได้ไม่เป็นไรช่วยวาดได้ส่วนเธอจิตินันไปดูกับเพื่อนจิติพัฒน์โทษทีไปดูกับเพื่อนว่าจะต้องทำยังไงอย่าลืมระบายสีนะเร็วๆรีบวาดรีบวาดลูกวาดเร็วๆวาดเร็วๆวาดเร็วๆวันใหม่วาดให้ใหญ่กว่านี้ครับมันดูไม่ออกจริงๆวาดให้ใหญ่ขึ้นหน่อยได้ๆอย่าลืมใส่ลูกศรดีมากประมาณนี้ได้ตะวันกว่าเธอจะลบได้เร็วๆเร็วๆคุณวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้อันนั้นเล็กไปอันนี้เล็กไปอย่างลบล่ะมาอย่างลบมาก่อนโอ้ยกลุ่มนี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมเนี่ย
3: ไม่มีเลยครับไม่เคยมีเลย
4: ครู
0: เอ้ยปากกรหยุดคุยได้แล้วเธอนี่
1: เขาบอกว่าเขา
0: หยุดคุยได้แล้วเธอก็อย่ากดเข้มสิดินสอมันเข้มฉะนั้นอย่ากดเข้มมากมันจะลบยากเห็นไหมโอเคหลายกลุ่มเริ่มดีขึ้นอ้าวมันทำไมมีแค่นี้อ่ะมีอยู่5ภาพตอนนี้เลยมีแค่3ลูกศรมันจะตันแล้วเนี่ยใช่ไหมแก้ไขยังไงครับลบซะวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้ครับแก้ไขครับมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหอันนั้นก็ดูค่อนข้างยากแล้วเนี่ยแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมครับดีมากเนี่ยเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยดูเชฟกมลเนี่ยพอดีพอได้กำลังดีเลยหนูแก้นะลูกครบ5ขั้นได้อยู่มีอยู่5นะมีอยู่5ภาพนะเด็กๆโอเคดีมากนี่เธอก็เว้นหน่อยสิเธอก็เว้นเหมือนคุณครูหน่อยได้ลูกเก่งมากโอ้ยมันก็ยังดูเล็กอ่ะอันนั้นก็ยังดูเล็กก่อนไหมทำเป็นในลักษณะวงกลมสิอันนั้นมันเป็นยังไง
1: แนวตรง
0: มันเป็นแนวตรงมันจะสิ้นสุดยังไงอ่ะใช่ไหมดูเหมือนคุณครูสิถูกต้องดีมากน่ะเดี๋ยวนั้นเลยหายไปหนึ่งขั้นหรือเปล่าหายอะไรหายไปไหนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลบนิดนึงอ่ะมาเขียนตรงนี้ลูกศรมันชิดไป
1: แหวนของเบิ้ลใหญ่ไหม
0: ได้
1: แ
0: ห
1: วนของเบิ้ลใหญ่เป
0: ล่าลบตรงนี้ก่อน
1: ไม่ลบเพราะหนูไม่มี
0: โอ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่มียังลบเอ้าไปยืมก่อนลบก่อนเร็วกิ่งก้าวแล้วมันจะสิ้นสุดยังไงนะถ้าหนูไม่ทำเป็นวงกลมอ่ะใหญ่กว่านี้ครับรบกวนได้ลูกเก่งมากแบบนั้นแหละทำดีอันนี้ได้ปริญญาได้อืมอีกขยายใหญ่อีกคุณครูบอกให้ทำใหญ่ๆโอ้ยวันใหม่เอาเร็วเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนวันใหม่เร็วๆ
1: ไม่เจ็บ
0: มั้ยพอมั้ยมานี่
1: คร
0: ูอัน
1: น
0: ี้เ
1: ห็น
0: เคยยังลูกศรตรงนี้เป็นขั้นต่อไปนะภาพตรงนี
1: ้
0: ครูช่วยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปนะ
1: แบงค์สตางค์ถามว่าระบายสีอ
0: ันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปอันนี้มีลูกศรอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายระบายสีได้เลยครับเร็วๆครับเร็วๆเถอะเร็วๆเล่งมือกูนถ้าแบบนั้นมันจะเป็นแนวเส้นตรงมันต้องเป็นแนวไหนแนวโค้งๆกลมๆแบบนั้น ดูด้วยสิดูด้วยสิโอ้ยนี่ก็วัดชิดกันไปอันนี้ก็โอ้เล็กจังเลยไลวิน
3: วัดสามรอบแล้ว
0: ล่ะไลวินมันเล็กได้ศูนย์เลยนะจะเอาไหมไข่ต้มจะเอาไหมไข่ต้มจะเอาไหมอ่ะมานี่ไลวินเลยไลวินคุณครูบอกว่าให
1: ้
0: คุณครูบอกว่าอย่ากดเข้มอ่ะมานี่
4: โอเคคร
0: ู
4: วาดให้
0: ไม่ใช่วาดให
1: ้
0: ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นอันแรกนะเนี่ยๆๆอันแรกเป็นกระถางที่สัปดาห์ที่0เข้าใจไหมลูกศรตรงนี้มาตรงนี้สัปดาห์ที่4นะอันนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่8แล้วมาตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร
1: ่
0: เออนี้เป็นเท่าไหร
1: ่ใครขยับเป
0: ็น16แล้ว16ก็มาสิ้นสุดที่เท่าไหร่0เนี่ยวาดภาพตรงนี้เข้าใจไหมวาดลงมือ5ภาพเร็วๆทำสวยไปหมอนดีมากอะไรเนี่ยลบไปลบมาทำไมลูกทำไมอ่ะ ลบไปลบมาทำไมมาไม่เป็นไรดาเนียพอได้พอได้ลูกดาเนียพอได้ได้เก่งมากระบายสีเลยระบายสีเลยอีฟระบายสีเลยลูกเอาอีกแล้วยืมเพื่อนก่อนยืมเพื่อนก่อนเอามาครูช่วยขอยืมดินสอหน่อยดูนะอันนี้ให้วาดสัปดาห์ที่0เข้าใจไหมตรงนี้นะลูกศรตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่4นะครับตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับ8ตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่12ครูเขียนให้8แล้วตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่1616แล้วลูกศรตรงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่0เหมือนเดิมให้หนูวาดภาพเนี่ยตรงนี้ครูสิขีดเส้นใต้ให้เข้าใจไหมลงมือวาดใหญ่ระบายสีเลยระบายสีลูกศรอันสุดท้ายลูกศรจากสัปดาห์16มา0น่ะเติมให้ด้วยนันทวัฒน์เติมให้ด้วยนั่นแหละระบายสีให้สวยอ้าวเดี๋ยวจักรพรรดิครบไหมเนี่ย1 2 3 4มันมี5ภาพจักรพรรดิมันมี5ภาพตรงไหนหายไป
4: ตรงน
0: ี้
4: ดอก
0: ส่วนของดอกเพิ่มเลยเร็วเพิ่มเลยไหนเสร็จยังระบายสีสิครับไอ้เบิร์นแล้วมันโค้งยังไงเนี่ยเบิร์นมันโค้งเป็นวัฏจักรยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเบิร์นเธอดูของคุณครูเธอก็ดูออกนี่เธอดูเพื่อนข้างๆเนี่ยได้ลูกเก่งมากเนี่ยคือดูของเพื่อนเนี่ยมันวนเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้ถูกเข้าใจไหมครับระบายสีเลยจันเจ้าระบายสีเลยครับไลวินกูบอกให้วาดใหญ่ใหญ่แล้วตรงนี้ล่ะรีบทำมาได้แค่ไหนแค่นั้นครับได้แค่ไหนแค่นั้นวาดเลยลูกทีนี้เล่งมือครับเด็กๆเล่งมือนะถ้าไม่งั้นจะให้ทำเป็นการบ้านต่อนะรีบวาดคือวาดเล็กมาแบบนั้นคะแนนเธอก็จะได้เล็กด้วยนะ
5: ผมวาดใหญ่ไหม
0: ไม่ต้องแก้แล้วคุณเดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มอันนี้ได้อันนี้ได้
5: นะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยวาดเพิ่มทำไม
5: ไม่ใช่อันนี้คือให้รู้ว่าอันนี้คือต้น
0: อะไรอ๋อได้อ่ะตามความคิดเธอเลยระบายสีเลยสวยๆดีมากไม่มีอันต่อไปวันนี้แค่นี้เอาละเด็กๆใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะไม่ทำครับหน้า93ยังไม่ทำตอนนี้ระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จครับระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จลูกส่วนคนที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เด็กๆวางมือกันก่อนลูกทุกคนวางมือกันก่อนครับเราไปดูกันต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยจากนะครับเมล็ดของเรานะครับจะเริ่มเติบโตเป็นต้นทานตะวันที่มีขนาดเล็กส่วนต่างๆโดยมีรากลำต้นระยะเวลาผ่านไปลำต้นก็จะสูงขึ้นมีจำนวนใบมากขึ้นมีจำนวนใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับในภาพนะวิธีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตทำอย่างไรก็คือเขียนลำดับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อะไรครับโดยใช้อะไรเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราใช้ลูกศรในการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับแล้ววัฏจักรชีวิตคืออะไร อ่ะวัดจากชีวิตคืออะไรจักรพรรดิ
6: ชีวิตของพืชครับ
0: ชีวิตของพืชอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะตอบไหมตอบไหมอ่ะตอบสิลูกวัดจากชีวิตคืออะไรครับ
7: การเริ่มต้นการเริ่มเติบโตครับ
0: อ่ะขอบคุณมากครับลูกอ่ะนะครับวัดจากชีวิตคืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเติบโตเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเราเรียกว่าวัฏจักรของชีวิตนั่นเองครับแล้วทานตะวันถามอีกรอบหนึ่งทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรไหมเป็นไหมครับเป็นอย่างไรเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเมล็ดเมล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไร
8: เป
0: ็
8: นต
0: ้
8: นกล
0: ้
8: า
0: ต้นกล้าเกิดเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเลยเหรอเป็นต้นต้นเต็มวัยก่อนต้นต้นเต็มวัยเสร็จแล้วมีอะไรต่อ
8: มีดอก
0: มีส่วนของดอกดอกเนี่ยเกิดเป็นอะไรต่อ
8: ผล
0: ดอกเกิดเป็นผลภายในผลมีภายในผลมีเมล็ดอยู่เราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต
8: ่อ
0: เพาะปลูกได้โอเคเข้าใจแล้วนะครับก็คือเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับให้ดูอีกครั้งนะอันนี้เป็นภาพใหญ่ขึ้นนะเด็กๆใครยังงานไม่เสร็จให้ดูอีกครั้งนะอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงใครยังไม่เสร็จให้ดูไว้นะคุณครูมีเวลาให้ทำอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ไหมไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถามหน่อยเด็กๆครับถามหน่อยว่าเราจะนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้อะไรลูกเอาไปใช้อะไรตอบสิลูกอนันทวัฒน์ตอบสิเธอแหละเอาไปทำอะไรได
9: ้ปลูกต้นไม
0: ้นำไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอะไร
9: และทำไมเพื่อเป็น
0: เราก็นำต้นนั้นไปยังไงไปทำอะไรได
9: ้เพาะปลูกได
0: ้เอาไปเพาะปลูกแล้วก็เอาไปอะไรเอาไปอะไร
9: ขายได
0: ้เอาไปขายได้ดีมากนะครับเมื่อเรานะครับนำต้นทานตะวันนี้เราก็จะนำเมล็ดนี้ไปปลูกให้ได้จำนวนที่มากๆเลยแล้วเราจะนำไปทำเป็นสวนดอกทานตะวันนะครับหรือเราจะนำไปขายก็ได้นำเมล็ดของทานตะวันเนี่ยไปขายเพื่อเป็นอาหารของนกก็ได้หรือเราก็จะนำไปกินนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนั่นเองเห็นไหมอย่างสวนดอกทานตะวันนะใครเคยไปเที่ยวสวนดอกทานตะวันไหมมีใครเคยไปบ้างครับมีคนเคยไปเที่ยวอยู่นะครับเป็นไงต้นทานตะวันสวยไหมต้นทานตะวันสวยนะครับไปถ่ายรูปเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เรานำเมล็ดทานตะวันมาทำอะไรได้นกสามารถกินได้แล้วมนุษย์อย่างเรากินได้ไหมมนุษย์อย่างเรากินได้ขายตามร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเด็กๆถุงละ10บาทอะไรประมาณนี้แล้วเราก็แกะกินใช่ไหมแกะกินข้างในนะครับมาสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมนะครับตอนนี้พวกเราทำงานเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จคุณครูให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ให้รีบทำนะใครที่ยังไม่เสร็จให้รีบทำก่อนจะไปสรุปกิจกรรมครับเร่งมือระบายสีเร็วๆไลวินเธอระบายสีแล้วเหรอ
10: ไลวินเขาระบายสี
0: ไหนดูสิ1 2 3 4 5 6ครบอยู่โอ้ยอยากโชว์จังเลยอยากโชว์จังเลยของใบหม่อนทำสวยมากรีบระบายสีครับของหนูก็สวยอะไรเนี่ยดูออกดูออกอยู่ดูออกอยู่เร่งมือครับคนนี้ยังไม่เสร็จเร่งมือนะของหนูทำสวยมากลูกแล้วเก็บแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอโอเคเชื่อเสร็จแล้วเก็บเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเตรียมตัวสรุปบทเรียน

0: กลุ่มนี้เสร็จยังครับเออดีมากเบิ้ลถูกต้องถูกต้องแบบนี้เลย very good อะไรนะไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเขียนทีหลังเดี๋ยวให้ทำเป็นกันบ้านอ่ะรีบระบายสีครับรีบระบายสีเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสวยมากน่าจะได้คะแนนดีเออตะวันทำสวยๆให้สมชื่อหน่อยให้สมชื่อตัวเองทานตะวันเอาละเด็กๆครับช่วยคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้หน่อยวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับได้เขียนอะไรไปวันนี้ได้เขียนอะไรครับเขียนแผนภาพไม่ใช่แผนทางนะแผนภาพแผนภาพของอะไรแผนภาพของอะไรครับของทานตะวันมาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับพืชที่มีเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดอยู่นะครับและมันนี้เมล็ดนี้ก็จะเจริญเติบโตต่อไปซ้ำเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกอ่ะพูดคำนี้พร้อมกันวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจำง่ายๆว่าจะเป็นในลักษณะวงกลมหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับข้อที่1ใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่93ครับ2บัตรภาพพืชดอก3บัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนคนใดถ้ายังไม่เสร็จนะครับคุณครูให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ณิชย์กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเหมือนกัน
1: พวกเราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
2: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
3: เดี๋ยวก่อน
4: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
3: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
5: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ้ารู้แล้วจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: จะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เพื่อทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยเรื่องอะไรครับจำได้ไหมเรื่องการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในเวลากลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับคุณครูกำหนดเวลามาให้เด็กๆนะอาจจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วให้เด็กๆช่วยการหมุนเข็มนาฬิกาใช่ไหมว่าเด็กๆจะหมุนเพื่อแสดงเวลานั้นได้หรือไม่ในครั้งนี้

0: ครับจะเห็นว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ในนาฬิกาแบบอื่นนะนั่นก็คือเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขเด็กๆเคยเห็นนาฬิกาแบบตัวเลขไหมลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับเคยเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นที่โรงเรียนที่ไหนครับที่บ้านนะนาฬิกาข้อมือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมครับสถานที่ราชการต่างๆนะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรจากนาฬิกาแบบตัวเลขได้บ้างนะครับอย่างแรกจะต้องบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาแบบตัวเลขได้นะจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการบอกเวลาก่อนนะว่าเด็กๆยังบอกเวลาได้หรือไม่นะครับให้นักเรียนช่วยกันเติมคำบอกเวลาที่กำหนดให้ในตารางแสดงภาพนาฬิกาให้ถูกนะครับช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูกันนะคุณครูมีภาพนาฬิกามาให้ใช่ไหมครับภาพหน้าปัดนาฬิกานะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับให้เด็กๆช่วยกันเลือกมาเติมให้หน่อยว่าในเวลากลางวันและกลางคืนเอ๊ะภาพนาฬิกาเหล่านี้แสดงเวลาใดนะมาดูที่ภาพแรกกันก่อนครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าแสดงเวลาใดครับในเวลากลางวันใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกปลายทางแล้วครับ
1: 8นาฬิกาค่ะ
0: 8นาฬิกาใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่ใครเห็นต่างมีไหมเอ๊ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น8นาฬิกาครับเด็กๆเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
2: 8
0: อ๋อเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ12ใช่ไหมเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นอะไรครับนาทีนะแสดงว่าอ๋อตรงนี้นะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า8นาฬิกานั่นเองและในเวลากลางคืนล่ะครับเด็กๆอ่านว่าอะไรครับนโมลูกอ่านว่าอะไรครับ
1: 10 20นาฬิกาครับ
0: 20นาฬิกาใครเห็นด้วยกับนโมประมือ2ครั้ง2ครั้งปลายทางแล้วครับเห็นด้วยกับนโมไหม20นาฬิกาคำตอบก็คือ20นาฬิกานั่นเองนะครับเอ๊ะทราบได้อย่างไรว่าเป็น20นาฬิกาในเวลากลางคืนครับเด็กๆให้เหตุผลได้ไหมนโมลูกให้เหตุผลซิว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น20นาฬิกาครับเรานับยังไง
1: เพราะนำ12บวก8ครับ
0: อ๋อนำ12เพราะเลยหลังเที่ยงวันมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อเลยมา8ชั่วโมงนั่นก็คืออาจจะนำ12บวก8ได้เท่ากับ20นั่นเองเราจึงอ่านว่า20นาฬิกาในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ20นาฬิกาทำอะไรครับธนพรลูกธนพรเวลานี้เราทำอะไรครับ
1: ทำการบ้านค่ะ
0: โอ้ทำการบ้านเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับทำการบ้านนะเวลานักเรียนได้ยิน20นาฬิกาจากพ่อแม่พ่อแม่มักพูดว่าอะไรลูกพ่อแม่มักจะพูดว่า2ทุ่มใช่ไหมครับแต่ในทางคณิตศาสตร์เราจะใช้คำว่า20นาฬิกานะเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปครับเด็กๆเป็นภาพหน้าปัดนาฬิการูปนี้นะเอ๊ะแสดงเวลาใดครับในเวลากลางวันตะวันลูกตะวันแสดงเวลาใดลูก
1: 14นาฬิกาครับ
0: 14นาฬิกาใครเห็นด้วยกับตะวันบ้างยกมือใครเห็นต่างมีไหมไม่น่าจะใช่14นาฬิกาคำตอบก็คือ14นาฬิกาปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะเวลา14นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับตอนนี
3: ้
0: เข้าเรียนหนังสือใช่ไหมครับเป็นช่วงอะไรถ้าเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นอยู่ช่วงไหนครับอ๋อช่วงบ่ายๆนะและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะครับเด็กๆเราอ่านว่าอะไรครับวันใหม่ลูกวันใหม
4: ่2นาฬิกาค่ะ
0: 2นาฬิกาหรือได้ยินพ่อแม่พูดว่าอะไร
5: ตี
0: 2ใช่มั้ยถูกต้องมั้ยนะ2นาฬิกาถูกต้องนะครับเอาประมือ

0: วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเวลานี้เราทำอะไรครับ2นาฬิกาลูกนอนธนพรลูก
1: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับนะนอนหลับพักผ่อนมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับเรามาดูภาพถัดไปแอมภาพนี้กี่นาฬิกาเอ่ยกี่นาฬิกากี่นาทีในเวลากลางวันใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่จับเข่าปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือปณิดาลูกปณิดาเวลากลางวันแสดงเวลาใดครับ
1: 9นาฬิกา35นาทีค่ะ
0: 9นาฬิกา35นาทีใครเห็นด้วยกับปณิดาบ้างยกมือใครเห็นต่างมีไหมเห็นต่างได้นะแต่ต้องให้เหตุผลได้นะครับมาดูกันนะนั่นก็คือ9นาฬิกา35นาทีอัปรบมือให้กับปณิดาหน่อยคุณครูถามว่าเราทราบได้อย่างไรครับปณิดาว่าเป็น9นาฬิกา35นาทีให้เหตุผลคุณครูได้ไหมทำไมไม่ใช่9นาฬิกา7นาทีลูกทำไมถึงไม่ใช่9นาฬิกา7นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข7อ่ะไม่ใช่7นาทีหรอลูก
1: ทีละ5ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าปณิดาจำได้ว่าอะไรครับถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีเพราะว่าใน1ช่องใหญ่ประกอบด้วยช่องเล็กกี่ช่องนะ5ช่องใช่มั้ยครับซึ่งแต่ละช่องถ้าผ่านไป1ช่องเล็กนั่นหมายความว่าผ่านไป1นาทีแสดงว่าถ้าผ่านไป1ช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป5นาทีนั่นเองนะครับเรามานับไปพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ5 10 15 20 25 30 35นั่นเองฉะนั้นแล้วเวลากลางวันนาฬิกานี้แสดงเวลา9นาฬิกา35นาทีนั่นเองนะครับและในเวลากลางคืนละลูกแสดงเวลาใดครับเปมี่ลูกเปมี่แสดงว่าเวลาใด
1: 21นาฬิกา35นาที
0: 21นาฬิกา35นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องอัปรบมือให้เปมี่หน่อยเยี่ยมมากนะครับทราบได้อย่างไรว่าเป็น21นาฬิกา35นาทีลูกเป็น21นาฬิกาได้ไงเห็นไหมเด็กๆครับจากที่ได้ทำไปเนี่ยเด็กๆต้องลองสังเกตด้วยนะว่าในหน่วยนาทีเห็นไหมยังเหมือนกันเลยคือ35นาทีแต่แตกต่างกันที่อะไรหน่วยนาฬิกาใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าเป็น21นาฬิกาลูกนำ12บวกอะไรเนี่ย
1: 12บวก9
0: 12บวก9นั่นเองอัปประเมยไปมี่หน่อยเยอะมากนะและสุดท้ายภาพสุดท้ายทบทวนกันเล็กน้อยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เด็กมักสับสนทั้งต้นทางและปลายทางต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเอ๊ะเข็มสั้นชี้ตัวเลข4จริงๆไหมนะใครตอบได้บ้างว่าในเวลากลางวันแสดงเวลาใดปลื้มลูกปลื้มแสดงเวลาใดครับ
1: 15นาฬิกา55นาทีครับ
0: 15นาฬิกา55นาทีถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะ15นาฬิกา55นาทีเอ้าทำไมไม่ใช่15นาฬิกา11นาทีล่ะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ทำไมลูกปลื้มลูกทำไมถึงต้องเป็น55นาที
1: เพราะว่ามันนับเพิ่มทีละ5ครับ
0: อ๋อเข็มยาวเวลาผ่านไป1ช่องใหญ่แสดงว่าเวลาผ่านไป5นาทีอ่านมานับไปพร้อมๆกันครับ5 1015 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นเองนะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ไม่ใช่11นาทีนะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะว่าอ๋อถ้าเข็มยาวชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่นาทีนั้นนะเข็มยาวชี้ตัวเลข11ไม่ใช่11นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข2ไม่ใช่2นาทีแต่เด็กๆก็จะต้องนับเพิ่มทีละ5นั่นเองนะครับก็จะได้ว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับแสดงเวลาในเวลากลางวันนั่นก็คือ15นาฬิกา55นาทีเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับใครตอบได้บ้างตอนนี้ทำอะไร
2: กลับบ
0: ้
2: าน
0: ตอนนี้น่าจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองน่าจะมารับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทางต้นทางและปลายทางนะแล้วเวลากลางคืนแล้วลูกทำอะไรเอ่ยเจด้าลูกเจด้า เวลากลางคืนเราทำอะไรครับเนี่ย
1: นอนหลับฝันดีค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเราต้องตอบได้ว่าเป็นเวลาใดใช่ไหมเวลานั้นคือเวลาใดครับถ้าเป็นเวลากลางคืน
1: 3:55 น.ค่ะ
0: 3:55 น.ถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือให้เจน่าหน่อยเยี่ยมมากหวังว่าปลายทางก็น่าจะทำได้นะครับและเด็กๆนอกจากที่ได้ทบทวนไปแล้วเด็กๆต้องลองสังเกตความเหมือนและความต่างของเวลากลางวันและกลางคืนเด็กๆจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขเดียวกันและเข็มยาวก็ชี้ตัวเลขเดียวกันในเวลากลางวันและกลางคืนตามลำดับนะครับจะเห็นว่าอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามันต่างกันที่อะไรต่างกันที่หน่วยอะไรครับหน่วยนาฬิกาใช่ไหมแต่หน่วยนาทีเหมือนกันไหม
2: เหมือนก
0: ันยังเหมือนกันเห็นไหมครับวิธีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ง่ายๆนะเบื้องต้นนะครับอาจจะดูได้จากลักษณะนี้นะครับมาดูกันต่อนะในเรื่องของนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับอย่างที่เด็กๆได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรไปพบที่ไหนบ้างนะที่โรงเรียนนะที่บ้านนะครับที่สถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆนะเด็กๆก็อาจจะเคยเห็นนาฬิกาแบบตัวเลขว่าแต่นาฬิกาแบบตัวเลขหน้าตาเป็นยังไงลูกใครบอกลักษณะได้บ้างดาเนียลูก
1: ไม่มีเข็มยาวกับเข็มสั้นค่ะ
0: ไม่มีเข็มยาวแบบเข็มสั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขไม่ใช่นาฬิกาแบบเข็มนะแล้วมีลักษณะยังไงบ้างนาฬิกาแบบตัวเลขนะโมลูก
1: เป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: อ๋อนาฬิกามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างในเป็นยังไงอ่ะปานิดาลูก
1: มีจุด2จุดค่ะ
0: อ๋อมีจุด2จุดใช่ไหมมีจุด2จุดแล้วก็แล้วมีตัวเลขไหม
2: ม
0: ีตัวเลขนะเพื่อบอกเวลาใช่ไหมครับเอามาดูกันนะอาจจะหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคืออย่างที่ปานิดาบอกมีจุด2จุดเดี๋ยวครูจะบอกนะให้นักเรียนทายชื่อไว้ก่อนว่าเครื่องหมายนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะจุด2จุดนี้นะครับและมีตัวเลขอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายและมีตัวเลขอยู่ด้านหลังเครื่องหมายแบบนี้เอ๊ะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมว่านาฬิกานี้แสดงเวลาใดใครตอบได้บ้างปลื้มลูกเวลาใดครับ
3: 11:55 น.ครับ
0: นั่นก็คือ 11:55 น.ถูกต้องเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเลขหน้าเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรใครทราบบ้างเครื่องหมายทวิภาคนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกโคลอนนะครับเครื่องหมายทวิภาคนะบอกเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นนาทีอย่างที่ปลื้มตอบไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมอ๋อปลื้มตอบว่า11:55 น.อ่านยากไหมลูกไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับอ่ะเวลานี้บ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบสิครับว่านาฬิกานี้แสดงเวลาใดทีทัศน์ลูกแสดงเวลาใดครับ
3: 15:10 น.ครับ
0: ใครเห็นด้วยกับทีทัศน์ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมีคนไม่ปรบมือแสดงว่าคิดต่างมีไหมมีใครคิดต่างไหมอ๋อไม่มีนะนั่นก็คือ15:10 น.นั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับกลับบ้านกลับบ้านยัง
2: ย
0: ังไม่ได้กลับใช่ไหมแต่ปลายทางกลับหรือยังครับลองตอบคุณครูปลายทางนะ15:10 น.เด็กๆอาจจะเตรียมตัวกลับบ้านแต่ยังไม่ได้กลับใช่ไหมนะเวลานี้เด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราอ่านนาฬิกาแบบเข็มกับนาฬิกาแบบตัวเลขนักเรียนคิดว่าอ่านแบบไหนง่ายกว่ากันความรู้สึกของเราดาเนียลูก
4: นาฬิกาแบบตัวเลขค่ะ
0: นาฬิกาแบบตัวเลขแล้วนักเรียนคิดว่านาฬิกาแบบเข็มช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดไหมฝึกการคิดใช่ไหมครับแต่นาฬิกาแบบตัวเลขอาจจะไม่ได้ให้นักเรียนฝึกการคิดมากเท่าไหร่แต่เด็กๆก็ต้องอ่านได้เพราะนาฬิกาแบบตัวเลขอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับมาดูนาฬิกาเรือนนี้บ้างนะนาฬิกาแบบตัวเลขนี้แสดงเวลาใดเบิ้ลลูกเบิ้ลนาฬิกานี้แสดงเวลาใดครับ
1: 2:15 น.ครับ
0: 2:15 น.ใครเห็นด้วยกับเบิ้ลบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเวลาอื่นอย่างที่ครูบอกไปว่าตัวเลขด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคนะครับจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นอะไรครับเป็นนาทีนะลูกนะนั่นก็คือ2:15 น.นะครับเวลาถัดไปลูกใครตอบได้บ้างออร์แกนลูกออร์แกนเวลาใด
1: 18:40 น.ค่ะ
0: 18:40 น.เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะประเมินออร์แกนเยอะมากนะเวลาถัดไปเวลานี้อ่านว่าอะไรครับเอามือจับหูง่ายละสิง่ายละสิเอามือจับแขนจับไหล่ปรบมือ2 ครั้ง 3 ครั้งยกยางลบขึ้นมาชัยพฤกษ์โลกชัยพฤกษ์เวลานี้คือเวลาใดครับปลายทางครับช่วยกันตอบไปพร้อมๆกับชัยพฤกษ์นะ
1: 10:25 น.ครับ
0: เวลานั้นก็คือ
1: 10:25 น.
0: 10:25 น.ใครเห็นด้วยกับบ้างเอามือจับหูใครเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์เอามือจับหูนัทลินีลูกนัทลินีเห็นด้วยกับชัยพฤกษ์ไหมเห็นด้วยนะคุณครูบอกว่าอะไรครับเราต้องทำตามกติกานะทำตามข้อตกลงนะครับเวลาเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสังคมก็มีกฎมีกติกานะมีระเบียบเช่นกันนะครับนักเรียนก็ต้องทำตามระเบียบของสังคมนะที่นักเรียนอยู่นั่นเองนะครับนาฬิกานี้แสดงเวลาใดนั่นก็คือ10:25 น.นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเวลานี้เราทำอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างใบพลูลูกเวลานี้เราทำอะไรครับ10:25 น.
1: กินข้าวค่ะ
0: รับประทานอาหารว่างไหมนะอาจจะรับประทานอาหารว่างนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะหรืออาจจะทำอะไรได้อีกครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนนี้เปิ่มลูกเปิ่มทำอะไรครับ
3: เรียนหนังสือครับ
0: เรียนหนังสือนะเยี่ยมมากนะเวลานี้บ้างมีตัวเลข23อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคและตัวเลข00อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคเราอ่านว่าเวลาใดครับนาฬิกานี้แสดงเวลาใดทีทัศน์ลูกทีทัศน
3: ์23:00 น.ครับ
0: ใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างยกมือ23:00 น.ใครว่าไม่ใช่เบิ้ลลูกเบิ้ลเวลานี้เวลาใดครับเห็นด้วยกับทีทัศน์ไหม
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนี่คือเวลาใดครับ
1: 23:23 น.
0: นะปลายทางแล้วครับเวลานี้คือเวลาใดเอ่ย23:00 น.ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เบิ้ลกับทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะคุณลูกตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่า23:00 น.เวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเรา23:00 น.
1: นอนหลับครับ
0: นอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆช่วยกันทำทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนนำภาพนาฬิกาที่กำหนดให้นะครับมาใส่ในตารางให้สัมพันธ์กับนาฬิกาแบบตัวเลขและคำบอกเวลานะมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะคุณครูมีเห็นไหมมีนาฬิกาให้ใช่ไหมครับมีคำบอกเวลาให้มีนาฬิกามีคำบอกเวลาให้นะครับจำนวนกี่ข้อด้วยกันเนี่ยลูกจำนวนกี่ข้อจำนวน4ข้อนะครับปลายทางนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณแกละคุณครูมีนาฬิกาแบบอะไรเนี่ยเราเรียกว่านาฬิกาแบบอะไรลูก
2: แบบเข็ม
0: นาฬิกาแบบเข็มนะคุณครูมีนาฬิกาแบบเข็มกำหนดมาให้นะครับให้นักเรียนช่วยเลือกหน่อยว่าเอ๊ะ2นาฬิกา15นาทีนาฬิกาแบบเข็มเป็นแบบไหนนะครับช่วยเลือกหน่อยนะครับมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะตกลงกันแบบนี้นะเริ่มต้นที่แบบแรกลูกอันนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านพร้อมกัน2นาฬิกา15นาทีนะเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางว
0: ันหรือกลางคืน
2: กลางค
0: ืนใช่ไหมถ้าพ่อแม่พูดก็อาจจะพูดว่าอะไร
2: ต
0: ีสองกว่าๆนะครับเด็กๆลองเลือกซิว่านาฬิกาแบบเข็มแบบที่1แบบที่2แบบที่3หรือแบบที่4ใครว่าแบบที่1ยกมือใครว่าแบบที่2ยกมือทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใครว่าไม่ใช่แบบที่3แน่ๆแบบที่3ยกมือลูกใครว่าแบบที่4มีไหมส่วนใหญ่แบบที่2นะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมและปลายทางแล้วครับคิดแบบเดียวกับเด็กๆต้นทางไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือแบบที่2นั่นเองประมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คืออะไรครับเข็มสั้นชี้เลยตัวเลข2มาเล็กน้อยใช่ไหมเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มยาวชี้ตัวเลข3นะเราอ่านว่าอะไรครับในเวลากลางคืน2นาฬิกา15นาทีนั่นเองนะครับมาดูกันต่อภาพนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ18นาฬิกา40นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางค
0: ื
2: น
0: หรือกลางวันเวลาเวลากลางคืนทราบได้อย่างไรว่าเป็นเวลากลางคืน
2: เพราะว
0: ่าเวลากลางคืนเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาลูกเยี่ยมมากๆนะครับเวลากลางคืนเริ่มต้นที่18นาฬิกานะ18นาฬิกาเวลาที่พ่อแม่พูดพ่อแม่จะพูดว่าอะไร6โมงเย็นใช่ไหมแต่ในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือ18นาฬิกานะครับมาดูซิว่าถ้าเราจะเลือกนาฬิกาแบบเข็มไปใส่ในช่องนี้แบบที่1แบบที่3หรือแบบที่4ลูกใครว่าแบบที่1ยกมือ18นาฬิกา40นาทีนะใครว่าแบบที่2แบบที่3ยังไม่มีนะใครว่าแบบที่4ปลายทางแล้วครับแบบที่4เหมือนกันไหมเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือแบบที่4นั่นเองประมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราเข้าใจนะครับและเด็กๆครับมาดูแบบที่3ของนาฬิกาแบบตัวเลขนะเราอ่านว่าอะไรครับเด็กๆ10นาฬิกา
2: 20
0: 10นาฬิกา25นาทีนะเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางว
0: ัน เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
2: กลางว
0: ัน เวลากลางวันเวลานี้เราทำอะไรอยู่สตางค์ลูกเวลานี้เราทำอะไรอยู่ครับ10นาฬิกา25นาทีเวลานี้เราทำอะไรอยู่ครับ
5: เร
0: ีย
5: นหน
0: ัง
5: ส
0: ือ เรียนหนังสือใช่ไหมเวลานี้เรียนหนังสือนะเป็นเวลากลางวันนะครับเอ๊ะแบบที่1หรือแบบที่3ครับนาฬิกาแบบเข็มใครว่าแบบที่1ยกมือใครว่าแบบที่3ตะวันกับปกรณ์ลูกเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนครับ1หรือ3แบบที่3เหมือนกันนะคุณครูให้ยกมือใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับ อย่างที่ครูบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องทำตามข้อตกลงกติกากฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้นะมาดูนะแบบที่3นะครับถูกต้องไหมถูกต้องเอาประเมินให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะและมาดูนะครับสุดท้ายอันนี้อ่านว่ากี่นาฬิกาเนี่ยลูก
2: 23น
0: าฬิกาอ่านว่า
2: 23นาฬ
0: ิ
2: กา
0: 23นาฬิกานะเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางคืนเราทำอะไรครับ
2: นอน
0: ธนพรลูกธนพร
3: นอนหลับพักผ่อนค่ะ
0: นอนหลับพักผ่อนนะและนาฬิกาแบบเข็มล่ะเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร23นาฬิกาง่ายมากๆเลยปกรณ์ลูกปกรณ์23นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
3: เข็มสั้นชี้เลข11ครับเข็มยาวชี้เลข12ครับ
0: เยี่ยมมากเข็มสั้นชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะในเวลากลางคืนอ่านว่า23นาฬิกานั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะและถ้าพ่อแม่พูดพ่อแม่จะพูดว่าอะไร
2: 5 ทุ่ม
0: พูดว่าอะไรครับทีทัศน์พูดว่า
3: 5ทุ่มครับ
0: 5ทุ่มนะแต่ในทางคณิตศาสตร์ในเวลากลางคืนนาฬิกานี้แสดงเวลา23นาฬิกานะอยากให้เด็กๆได้เชื่อมโยงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยทำถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันจากที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับปกรณ์ลูกปกรณ
3: ์การดูนาฬิกากลางวันและกลางคืนครับ
0: การดูนาฬิกาแบบกลางวันและกลางคืนและอะไรอีกปลื้มลูก
3: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขครับ
0: การดูนาฬิกาแบบตัวเลขใครได้อะไรอีกครับใครได้อะไรอีกลูกนโมลูกนโม
3: การใช้ความคิดครับ
0: การใช้ความคิดยังไงใช้ความคิดส่วนไหน
3: คิดว่านาฬิกาแบบเข็มชี้ตัวเลขใดอยู่ครับ
0: อ๋อก็คือคุณครูกำหนดเวลามาให้ใช่ไหมนาฬิกาแบบตัวเลขแล้วก็ลองดูว่าสอดคล้องกับนาฬิกาแบบเข็มแบบไหนใช่ไหมครับใช้ความคิดในส่วนนี้กลุ่มที่5ลูก1คนบอกคุณครูหน่อยว่าเราได้อะไรจากการเรียนรู้ในเรื่องนี
3: ้การบอกนาฬิกาแบบตัวเลขค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อการบอกเวลาเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะตะวันลูกตะวันเพิ่มเติมว่าอะไรครับ
3: การดูนาฬิกาเพิ่มขึ้นทีละ5ครับ
0: อ๋อการดูเวลาใช่ไหมที่เพิ่มทีละ5นี่เข็มสั้นหรือเข็มยาวลูก
3: เข็มยาวครับ
0: อ๋อเข็มยาวนะเข็มยาวนะครับแสดงว่าจากที่เด็กๆได้ดูเนาะจะมีนาฬิกาอยู่2แบบที่ได้เรียนรู้ไปนะครับนาฬิกาแบบเข็มใช่ไหมครับจะมีเข็มสั้นและเข็มยาวถ้านาฬิกาแบบตัวเลขนะครับมีลักษณะอย่างไรเด็กๆตอบได้ยังครับใครตอบได้บ้างนาฬิกาแบบตัวเลขเป็นยังไงนโมลูก
3: ไม่มีเข็มครับ
0: ไม่มีเข็มใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนาฬิกาแบบตัวเลขปกรณ์ลูกให้เพิ่มเติมหน่อย
3: มีแต่ตัวเลขแล้วก็มีจุด2จุดครับ
0: อ๋อมีตัวเลขแล้วก็มีจุด2จุดชัยพฤกษ์ครับ
3: มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
0: มีรูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมนะจริงๆก็มีได้หลากหลายนะครับในชีวิตประจำวันเราเอ๊ะว่าแต่จุด2จุดที่ประกรณ์บอกเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะใครตอบได้บ้างเครื่องหมายอะไรครับปณิดาลูกจุด2จุดเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะ
3: ทวิตผ้าค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเครื่องหมายทวิตภาคหรือภาษาอังกฤษก็คือ colon นั่นเองนะครับสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะเด็กๆจะเห็นว่านาฬิกาแบบตัวเลขนะเราจะใช้เครื่องหมายทวิภาคหรือ colon นะครับขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาทีนะดังนั้นเครื่องตัวเลขนะครับที่อยู่หน้าเครื่องหมาย colon นะครับหรือทวิภาคจะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมาย ทวิภาคจะบอกเวลาเป็นบอกเวลาเป็นอะไรครับ
2: นาท
0: ีนั่นเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับเด็กๆต้นทางและปลายทางแบบฝึกหัดที่ 5.7 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับมาดูกันนะกิจกรรมปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.7 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.7 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะครับข้อหนึ่งใหญ่นะเขาให้ทำอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเขาให้ทำอะไรเอ่ยโยงเส้นจับคู่เวลากับนาฬิกาอันไหนนาฬิกาลูกฝั่งไหนที่เป็นนาฬิกาฝั่งซ้ายนะอ๋อมีนาฬิกามาให้ใช่ไหมครับในแต่ละข้อและเขาให้จับคู่อันนี้คือเรียกว่าเวลาใช่ไหมเอาเป็นคำบอกเวลามานะครับอย่างเช่นข้อที่1ครูจะสุ่มนะมอสลูกมอสจากนาฬิกาแบบตัวเลขนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านเวลาให้ครูฟังหน่อย
5: 5นาฬิกา10นาที
0: 5นาฬิกา10นาทีใช่มั้ยตรงกับข้อไหนลูกเนี่ย1 2 3 4ออกมาโยงเส้นให้ครูหน่อยมอสลูกมาออกมาโยงเส้นให้ครูหน่อยถูกต้องไหมเด็กๆครับเพื่อนโยงเส้นถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้มอสหน่อยอันนี้คือให้เด็กๆนะครับเวลาโยงเส้นเด็กๆต้องใช้อะไรดินสอกับไม้บรรทัดใช้บรรทัดรองแล้วใช้ดินสอขีดนะไม่ใช้ดินสออย่างเดียวนะครับเพราะว่างานของเราที่ออกมาจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดร่วมด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนี่ข้อที่1ใหญ่นะเดี๋ยวมาดูข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่เขาให้ทำอะไรเด็กๆอ่านคำสั่งพร้อมๆกันครับทั้งต้นทางและปลายทางโยงเส้นจับคู่นาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันมีนาฬิกามาให้2แบบใช่ไหมเอ๊ะฝั่งนี้เขาเรียกว่านาฬิกาแบบอะไรนะครับ
2: แบบต
0: ั
2: วเลข
0: นะแล้วฝั่งนี้ล่ะลูกนาฬิกาแบบนาฬิกาแบบเข็มนะครับเด็กๆครับอย่างเช่นข้อที่1มาดูกันนาฬิกาแบบตัวเลขนี้แสดงเวลาใดครับ1นาฬิกา25นาทีตรงกับนาฬิกาแบบเข็มเรือนไหนใครออกมาล่าให้ครูได้บ้างทีทัศน์ลูกมาหนึ่งนาฬิกา25นาทีอ่ะลากสิใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างใครเห็นด้วยกับทีทัศน์บ้างเห็นไหมเห็นด้วยไหมด้วยนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยเยอะมากนะแสดงว่าทำได้เข้าใจนะครับให้นักเรียนทำทั้ง2ข้อนะโยงเส้นใช้เวลาไม่มากนะครับให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะใช้ดินสอและไม้บรรทัดด้วยนะครับไม้บรรทัดด้วยไหมไม้บรรทัดด้วยนะไม่ใช้ดินสอลากอย่างเดียวนะครับThank you. ทำได้ไหมทำได้นะไหนดูซิทำได้เปล่าทำได้นะใช้แม่บรรทัดด้วยนะก็ดูถ้าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายทวิภาคใช่ไหมครับบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาทีนะค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของนาฬิกาแบบตัวเลขนะครับง่ายมากใช่ไหมตะวันแสดงว่าต้องทำถูกทุกข้อนะอ๋อเสร็จแล้วนะบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนนะกลุ่มที่4ทำได้ไหมทำได้ไหมเสร็จเยี่ยมมากนะทำได้นะทำให้เสร็จทุกคนนะเยี่ยมมากถ้านักเรียนคนใดที่เสร็จแล้วลองตรวจสอบคำตอบก่อนนะว่าถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบทีละข้อนะครับทบทวนก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำไปถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนส่งครูผู้สอนนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

नहीं ना ยังมีคนบางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะโยงเส้นเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมมอสเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะ

0: Toma, toma. Dale, ¿no? จากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปนะครับเด็กๆตัวตรงปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งจากที่เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดไปมีใครบอกข้อผิดพลาดของตนเองได้ไหมปากกาลูกสิ่งที่เรามักทำผิดพลาดในการทำแบบฝึกหัดคืออะไร
1: ลืมใช้ไม้บรรทัดครับ
0: ลืมใช้ไม้บรรทัดเรามีข้อผิดพลาดอย่างอื่นไหมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปลื้มลูก
2: โยงเส้นไม่ค่อยตรงครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: โยงเส้นไม่ค่อยตรงครับ
0: โยงเส้นไม่ค่อยตรงแสดงว่าต้องใช้ไม้บรรทัดใช่ไหม

0: ลืมไหมมันทัดครับ
1: ลืมไหมมันทัดแก้ปัญหายังไงลืมไหมมันทัดเนี่ยลูกแก้ปัญหายังไงถ้าเราไม่มีไม้บรรทัดเราแก้ปัญหายังไง
0: ยืมเพื่อนครับ
1: ยืมเพื่อนแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมครับในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับกลุ่มที่4จะต้องแบ่งปันกันนะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็ต้องรักกันสามัคคีกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันใช้ได้นะครับกลุ่มที่5โลกข้อผิดพลาดที่เรามักทำแบบฝึกหัดพลาดคืออะไรบอกเพื่อนๆไปทางหน่อยเพื่อนๆไปทางจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรา
0: ขีดเส้นไม่ตรงค่ะ
1: ขีดเส้นตรงแก้ปัญหาโดยการทำอย่างไรครับ
0: ใช้ไม้บรรทัดค่ะ
1: ใช้ไม้บรรทัดนะจะเห็นว่าการบอกเวลาล่ะการบอกเวลาแบบเข็มกับการบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ไหม
2: ได
1: ้ได้นะหวังว่าน่าจะทำกันได้นะครับเพียงนาฬิกาแบบตัวเลขนั้นด้านหน้าเครื่องหมายนะจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเราอ่านบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนด้านหลังเครื่องหมายทวิภาคนะที่เป็นตัวเลขอยู่นั้นเราอ่านเวลาออกมาเป็นนาทีนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะเราจะบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงได้อย่างไรนะครับต้องติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีโดยใช้นาฬิกาแบบตัวเลขนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายลักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทํางานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่แค่นี้
2: แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได
7: ้ถูกวิธี
8: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
9: ขอลูกจดจำคำสอนแม
10: ่เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได
11: ้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว
12: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
0: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: หนูรักแม่ครับ
0: ที่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: อะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
2: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
3: ตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
0: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
3: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
3: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิริด้วยด้วย
3: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
3: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่า การทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
3: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
3: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ

0: ฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: มันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ก็ตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับ
2: เด็กๆ
3: ค่ะ
2: กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: จะไม่น้ำที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
3: ผู้ใหญ่
2: มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ใกล้ไม่ก้มเด็ดค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน้ำ
3: หนูอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
3: น่าใส่มากเลยค
2: ่ะเดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: เอ๊พี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆครับอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
4: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
3: หมวกเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
2: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
3: ไม่ได้ใช่ไหม
2: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตั้ง
2: นะครับติด ให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับแค่มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้อยู่
1: เ
2: นี่ย
1: พี่อดำคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
2: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอ้โหไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
3: จะลงน้ำไม่ได้สิ
1: ทำย
3: ัง
1: ไงดีคะเด็กๆใช่แล้วคุณแรงนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆ ก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยแล้วกันนะคะ
2: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
4: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
4: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
5: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
4: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
5: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
4: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
6: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
4: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
5: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
4: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าต่อเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
6: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
4: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
5: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
6: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
5: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
4: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
5: แม่คะพรุ่งนี้รวย
4: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
6: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้า
5: ส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นควรบวกสวม
4: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
5: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
4: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
6: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
5: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
4: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
6: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
4: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
6: เนยสระเออ เมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
4: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
5: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
4: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
5: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
4: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
6: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
5: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
6: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
4: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
6: หิวสุดๆเลยค่ะแม
4: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
5: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
4: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
5: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
4: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
6: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: BL TV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DL TV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DL TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DL TV 1ถึงช่อง DL TV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DL TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DL TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 นมาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00 น 4:00 นแล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 นออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4-5 โมงกว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดหรือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาและก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: ก็จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอในว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส่วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
1: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
1: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15-20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ

0: ขตห้วยขวางคร
1: ับยังท่วมอยู่อ่ะ
0: รถ
1: และที่บอกว่าที่ไหนนะสุขุมวิทสวัสดิ์เหรอ
0: สุขุมวิทสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาสครับเพียง
1: นะและ
2: มีพ่ออยู
1: ่
2: ฮะ
1: แล้ว
2: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
1: เอารีบไปดูดิและไอ้นั่นน่ะไอ้เสนาไง
2: เสนาทำอยู่น่าจะมาลงแล้วนะเสนาไม่เป็นอาบอกเลยนะคร
1: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
3: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอลไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
5: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
3: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
5: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
6: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
5: ต
6: ั้
5: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
6: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
5: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
6: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
5: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
6: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะผู้หญิงน่ะปกติ
5: เตรียมตัว
6: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้

0: พอน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีดีลูกค้ามาซื้อของกิน
1: เจ
0: ้
1: าหน้าที่ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เขาก็มาด
0: ู
1: แลเร
0: ื่อง
1: ท่อระบายน้ำตรงน
0: ี้
1: ก
0: ัน จ้ามาท
2: ุกวันเลยไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
3: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
2: ครม.ก็เห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 ถึง 2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับกลิ่นหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาตกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ

0: ไร
1: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆดูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ้าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: เด็กทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนค่ะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องเสรีภาพของเรานั่นเองนะคะเสรีภาพคืออะไรนะคะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าเสรีภาพไหมคะบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิที่เราควรจะได้รับตามกฎหมายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยจะจนใช่ไหมคะครูเนนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิกี่ด้านคะลูกมีอะไรบ้างคะลูกน้องนโมมีสิทธิเรื่องอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังสิคะ
2: สิทธิการรักษาครับ
1: สิทธิในเรื่องของการรักษานะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะคะเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นั่นเองนะคะคุณหมอพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาของเราได้นั่นเองนะคะทุกคนต้องได้รับสิทธิการรักษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างคะน้องวันใหม
3: ่สิทธิในเรื่องการศึกษาค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกสิทธิในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะในทุกวันนี้เรามาเรียนหนังสือเรามีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะ

0: ซึ่งถ้าหากผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือตามภาพบังคับนะคะซึ่งภาพบังคับของเราก็จะจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช่ไหมคะถ้าหากผู้ปกครองไม่ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนหนังสือก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กๆนั่นเองนะคะสามารถผู้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ไหมคะลูกจับได้ไหมจับได้นั่นเองนะคะมีบทลงโทษนั่นเองต่อมาสิทธิในเรื่องอะไรอีกคะลูกเดี๋ยวคุณแนนให้กลุ่มที่3นะคะสิทธิในเรื่องของอะไรลูก
1: การรักษาครับ
0: การรักษาผ่านไปแล้วน้องนโมนะคะสิทธิอะไรอีกคะลูก
2: สิทธิในทรัพย์สินค่ะ
0: เก่งมากค่ะสิทธิในทรัพย์สินอย่างเช่นในเรื่องของเวลาที่เราจะไปยืมสิ่งของของเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้าเราจะยืมต้องขออนุญาตก่อนถ้าเพื่อนยังไม่อนุญาตไม่สามารถหยิบได้นั่นเองค่ะถ้าเราหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะลูกการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นใครแต่นะคะในห้องเรียนนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าคุณแนนบอกว่าบังคับไม่ให้คนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นละเมิดสิทธิของเด็กคนนั้นไหมคะละเมิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงความคิดเห็นนั้นแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเราต้องพูดด้วยเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถึงจะไม่ละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองหลังจากที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถยกตัวอย่างในเรื่องของเสรีภาพรวมทั้งปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นนั่นเองนะคะเมื่อเรามีสิทธิและเสรีภาพแล้วเราก็อย่าลืมว่าทุกคนมีเสรีภาพและมีสิทธิเท่าเทียมกันกับเราดังนั้นแล้วเราจะทำอะไรเราก็ไม่ควรละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนะคะทีนี้ถ้าคุณแนนบอกว่าใครอยากเป็นคุณหมอถ้าใครอยากเป็นคุณหมอให้ตอบว่าฉันนะสิฉันนะสินักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าครูแนนบอกในสิ่งหรือถามในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนให้ตอบว่าฉันนะสิฉันนะสิพร้อมชี้เข้าหาที่ตัวเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมใครอยากเป็นเชฟ
3: ฉ
0: ัน
3: นะส
0: ิใครอยากเป็นเชฟใครอยากเป็นนักกีฬา
3: ฉันนะสิฉ
0: ัน
3: นะส
0: ิใครอยากเป็นคุณหมอ
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครอยากเป็นคุณครู
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครอยากเป็นนักบิน
3: ฉ
0: ัน
3: นะส
0: ิมีไหมคะใครอยากเป็นนักบิน
3: ฉ
0: ัน
3: นะส
0: ิใครอยากใครวาดรูปเก่ง
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: โอ้โหห้องเรียนของเรามีแต่คนวาดรูปเก่งทั้งนั้นใครเตะฟุตบอลเก่ง
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครชอบฟังเพลง
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครร้องเพลงเพราะ
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครชอบการเต้นใครชอบเล่นแบดมินตัน
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครชอบใครชอบกินผลไม
3: ้ฉันนะสิฉันนะสิ
0: ใครชอบทุเรียน
3: ฉันนะสิฉันนะสิ
0: โอ้โหจากที่เราฟังเสียงนะคะมีบางครั้งที่เราโอ้โหเสียงกึกก้องมากเลยแสดงว่าความชอบเราเหมือนกันหรือความต้องการเราเหมือนกันนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งกลุ่มที่5คะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง กลุ่มที่2ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่4ปรบมือ1ครั้งกลุ่ม3 1ครั้งกลุ่ม2 2ครั้งคุณแอนขออภัยค่ะกลุ่มที่1 1ครั้งเก่งมากๆค่ะทีนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะลูกพร้อมแล้วนะคะทีนี้หันหน้ามามองที่ครูแนนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพการปฏิบัติตนให้เคารพเสรีภาพของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะในตอนนี้เราเรียนวิชาสังคมศึกษาของครูแนนถ้าครูแนนบอกว่าเรามีเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างที่เรียนหนังสือเรานำสมุดวาดภาพขึ้นมาวาดภาพดีไหมคะไม่ดีนั่นเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆตามความชอบความถนัดของเรานั่นก็คือเสรีภาพใช่ไหมคะแต่เราต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมนั่นเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะดังนั้นเสรีภาพคืออะไรลูกน้องปื้มคะเสรีภาพคืออะไรนะคะ
2: ความอิสระ
0: เก่งมากลูกนักเรียนจำไว้นะคะลูกว่าเสรีภาพคือความมีอิสระความมีอิสระเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่คุณแนนบอกว่าใครอยากเป็นคุณหมอบางคนก็บอกว่าฉันนะสิใครอยากเป็นเชฟก็มีหลายคนใครชอบกินทุเรียนก็มีหลายคนเขาเรียกว่าอะไรคะลูกเสรีภาพเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่แต่ละคนนั้นชื่นชอบหรือต้องการจะทำอะไรก็ได้นะคะเราเรียกว่าเสรีภาพนะคะเป็นอิสระในการทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กๆคะเมื่อเรามีเสรีภาพแล้วถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมคะเป็นไหม
1: เป็น
0: ทีนี้เราจะมาดูเสรีภาพนะคะซึ่งในวันนี้ครูแนนขอยกตัวอย่างนะคะมา3ด้านด้วยกันซึ่งเสรีภาพในชีวิตประจำวันของเรานั้นคะมีอีกหลายด้านเลยแต่ในวันนี้ครูแนนขอยกตัวอย่างเป็นเพียงแค่3ด้านนั่นเองค่ะคือ1เสรีภาพในการนับถือศาสนา2เสรีภาพในการประกอบอาชีพและ3เสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละด้านเลยมาดูที่ด้านแรกนะคะคือเสรีภาพในการนับถือศาสนาถ้าคุณแนนบอกว่าเราทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธนะห้ามนับถือศาสนาอื่นในฐานะที่คุณแนนเป็นครูคุณแนนบอกไว้เลยว่าทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธนะแสดงว่าคุณแนนละเมิดเสรีภาพของนักเรียนไหมคะ
1: ละเมิด
0: เพราะอะไรถึงละเมิดคะลูกเพราะอะไรเพราะอะไรคะลูกทำไมหนูถึงคิดว่าคุณแนนละเมิดเสรีภาพของเด็ก
2: ๆเพราะคุณแนนไปบังคับครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะคุณแนนไปบังคับให้เด็กๆนั้นมานับถือศาสนาเดียวกันกับคุณแนนดังนั้นแล้วใครก็ตามไม่สามารถบังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปนับถือศาสนาเดียวกันกับตนเองนะคะในประเทศไทยของเรามีหลากหลายศาสนาแล้วแต่ว่าใครจะเลือกนับถือศาสนาไหนนะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาอะไรคะลูกศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะอะไรคะลูกน้องวันใหม่คะลูกเพราะอะไร
4: เพราะว่าไม่มีใครบังคับค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับเราได้เราเรียกว่าเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเวลาที่เราเลือกนับถือศาสนานะคะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะคะแต่ในเรื่องของพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆอาจจะแตกต่างกันออก

0: ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาสอนนั้นก็คือสอนให้เราเป็นคนดีนะคะเด็กๆจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะคะแต่ให้เราเป็นคนดีนั่นเองค่ะครูแนนอยากให้เด็กๆได้ยกตัวอย่างว่าการกระทำแบบใดที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเราเริ่มที่น้องวันใหม่ค่ะลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากเราค่ะ
1: บังคับเพื่อนให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกับเราค่ะ
0: บังคับเพื่อนนะคะให้เพื่อนนับถือศาสนาเดียวกันกับเรามีพฤติกรรมอะไรอีกคะที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในเรื่องของการนับถือศาสนาน้องไมกี้ค่ะ
2: ต้องเรียนห้องเรียนเดียวกับเราครับ
0: ต้องเรียนห้องเรียนเดียวกับเรานะคะเป็นการบังคับเพื่อนใช่ไหมคะยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไหนใครยกตัวอย่างสามารถยกตัวอย่างได้คะว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในเรื่องของศาสนาน้องกัปตันหรือน้องปื้มได้เลยค่ะลูกอย่างเช่นอะไรคะลูก
3: มาเข้าเพื่อนที่เป็นอิสลามให้ไปเข้าวัด
0: บังคับอะไรนะคะ
3: บังคับเพื่อนที่เป็นอิสลามให้มาเข้าวัด
0: อ๋อเก่งมากค่ะน้องกัปตันบังคับเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามให้ไปทำกิจกรรมหรือให้ไปทำบุญที่วัดกับตนเองซึ่งเราอาจจะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะและเรามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่วัดและบังเอิญเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามเราก็ได้มีการบังคับเพื่อนไปด้วยถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นการละเมิดไหมคะลูกเป็นเพราะศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีพิธีกรรมกิจกรรมต่างๆนั้นไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนนับถือศาสนาแตกต่างจากเราเราก็ไม่ควรที่จะไปบังคับให้เพื่อนไปร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการละเมิดนั่นเองน้องไมกี้ลองยกตัวอย่างสิคะมีพฤติกรรมใดอีกบ้างที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา
2: ให้เพื่อนศาสนาอิสลามไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลครับ
0: ให้เพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเป็นของศาสนาอะไรคะลูกเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งแต่ละคนสามารถศึกษาศาสนาอื่นๆได้แต่เพื่อนจะต้องทำด้วยความสมัครใจเราไม่ควรไปบังคับว่าเพื่อนต้องอ่านเพื่อนต้องศึกษานั่นเองนะคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟยกตัวอย่าง
4: บังคับเพื่อนที่เป็นอิสลามให้กินหมูค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งในหลักของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะมีหลักข้อปฏิบัติในเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าเราบังคับเพื่อนละเมิดไหมคะลูกละเมิดนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ผิดไหมคะลูกถ้าเพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราผิดไหมคะไม่ผิดเพราะทุกคนมีรีภาพในการนับถือศาสนาสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะลูกสิ่งที่เราไม่ควรแสดงอาการเลยนะคะคือ1นะคะคือเราไม่ควรดูถูกเพื่อนการที่เราพูดดูถูกเพื่อนว่าศาสนาของเธอนั้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นการดูถูกเพื่อนไม่ดีนะคะต่อมาไม่ลบหลู่นะคะลบหลู่อย่างไรลูกเย็นเช่นบอกว่าพิธีกรรมของเธอนี้ทำทำไมไม่ดีเลยนะคะเป็นการพูดแสดงอาการถึงการไม่เคารพไม่เชื่อนะคะเรานับถือศาสนาต่างกันได้แต่เราก็ไม่ควรดูถูกไม่ลบหลู่นะคะต่อมาอะไรคะลูกไม่ยอเย้ยเพื่อนนั่นเองนะคะเวลาที่เพื่อนไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนได้นะคะต่อมาสุดท้ายคือไม่บังคับประเด็นนี้สำคัญนะคะลูกบางคนเด็กๆห้องเรามีไหมคะที่บอกว่าถ้าเธอไม่นับถือศาสนาเดียวกันกับฉันจะไม่เล่นกับเธอมีไหมคะมีไหมลูก

0: ไม่มีนะคะดีมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อนของเราแต่ละคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาดังนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะคะเราไม่ควรดูถูกลบหลู่หรือแสดงอาการที่เป็นการย่อเย้ยศาสนาอื่นนั่นเองนะคะจะต้องให้เกียรติศาสนาแต่ละศาสนาด้วยนั่นเองค่ะต่อมาการประกอบอาชีพนะคะทุกคนในประเทศไทยของเรามีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพแต่มีคำว่าแต่เรามีเสรีภาพก็จริงแต่อะไรคะลูกใครตอบคะลูกน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม
1: ่ห้ามเลือกอาชีพที่ไม่สุจริตค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเรามีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพแต่เราควรเลือกประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นการไปลักขโมยของการไปเป็นโจรการไปค้าขายสิ่งผิดกฎหมายนะคะย่อมทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่นอนและทำผิดกฎหมายนะคะสิ่งนี้ไม่ควรทำนั่นเองเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคุณแนนไปเป็นโจรปล้นร้านทองคุณแนนละเมิดเสรีภาพของคนขายร้านคนขายทองไหมคะละเมิดเพราะคุณแนนทำให้คนขายทองนั้นเดือดร้อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพค้าขายสิ่งต่างๆผลไม้เสื้อผ้ากระเป๋าค้าขายได้หมดเลยนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนั่นเองถ้าเราไปค้าขายสิ่งผิดกฎหมายอาจจะส่งผลต่อบุคคลอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะคะบางคนทำอาหารอร่อยอยากเป็นอะไรลูกเชฟนะคะทำอาหารอร่อยก็ไปเป็นเชฟเป็นตำรวจนั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเน้นคุณครูแนนเน้นย้ำนะคะเรามีเสรีภาพในการประกอบอาชีพไมกี้คะครูแนนเน้นย้ำในหนึ่งข้อเลยการมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพแล้วเราควรประกอบอาชีพอย่างไรคะลูกถึงจะไม่ละเมิดเสรีภาพของคนอื่น
1: ประกอบอาชีพสุจริตครับ
0: ถูกต้องค่ะลูกประกอบอาชีพที่สุจริตและเราไปดูถูกอาชีพอื่นๆได้ไหมคะลูกไม่ได้ทุกอาชีพมีคุณค่านะคะถ้าประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายเราไม่ควรไปพูดดูถูกย่อเย้ยอาชีพอื่นๆนั่นเองค่ะต่อมาเสรีภาพในเรื่องสุดท้ายที่ครูแนนจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเรามีเสรีภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชอบความถนัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรอ่านหนังสือกลุ่มที่หนึ่งคะลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของเพื่อนที่กำลังอ่านหนังสือหน่อยค่ะยกตัวอย่างเลยลูกถ้าเราชอบการอ่านหนังสือสิ่งไหนที่เป็นพฤติกรรมที่เราไปละเมิดเสรีภาพของเพื่อนคะ
1: เราจะบังคับเพื่อนให้ไปอ่านคำโน้นคำนี้ไม่ได้ครับ
0: การที่บังคับเพื่อนให้ไปอ่านหนังสือกับเรานะคะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนอาจจะยังไม่อยากอ่านหนังสือใช่ไหมคะถ้าเราไปบังคับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะน้องกัปตันค่ะลูกเราชอบอ่านหนังสือแล้ววันนั้นเราไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดแล้วหนูคิดว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ไปอ่านหนังสือด้วยคะ
2: ส่งเสียงดัง
0: เก่งมากค่ะน้องกัปตันการที่เราเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วบังเอิญเราชอบอ่านหนังสือแบบออกเสียงดังๆเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมลูกละเมิดอย่างไรคะน้องนโมค่ะเป็นการละเมิดอย่างไรลูก
3: ส่งเสียงดังตอนผู้อื่นกำลังอ่านหนังสือครับ
0: ถูกต้องค่ะถ้าเราไปอ่านหนังสือนะคะเราชอบอ่านหนังสือแล้วบังเอิญเราส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะการอ่านหนังสือไม่ควรอ่านออกเสียงดังจนเกินไปเพราะเพื่อนรอบข้างมีสมาธิในการอ่านหนังสือไหมคะไม่มีนั่นเองค่ะ ต่อมาเล่นกีฬานะคะบางคนไหนคนไหนชอบเล่นฟุตบอลส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเตะฟุตบอลถ้าเพื่อนอีกคนนึงเราไม่ชอบเตะฟุตบอลเราบังคับเพื่อนไปไหมคะถ้าเพื่อนคนนั้นเตะฟุตบอลไม่เก่งเราพูดจาด่าทอย่อเย้ยเพื่อนไหมคะแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆดังนั้นแล้วบางคนอาจจะเตะฟุตบอลเก่งบางคนอาจจะไม่ชอบเตะและไม่ไปเตะฟุตบอลเลยแล้วก็ไม่ควรพูดจาดูถูกเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาวาดภาพไหนใครวาดภาพสวยคะยกมือโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะมีคนวาดภาพสวยหลายคนเลยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่วาดภาพไม่สวยล่ะคะเราควรพูดจาเย้ยเพื่อนไหมคะควรพูดจาเย้ยเพื่อนไหมคะไม่นั่นเองอย่างคุณแนนเองเป็นคนที่วาดภาพไม่ได้เลยวาดภาพไม่สวยนะคะถ้าบอกว่าให้วาดภาพแข่งกับนักเรียนน่าจะชนะแล้วทีนี้ครูแนนก็ชื่นชมบุคคลที่วาดภาพสวยนะคะแต่เราจะไปพูดจาย่อเย้ยเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราควรเคารพเสรีภาพของคนอื่นๆบางคนอาจจะไม่ชอบวาดภาพก็ได้แต่เราไม่ไปบังคับและไม่พูดจาย่อเย้ยเมื่อเพื่อนทำไม่ได้นั่นเองเราควรทำยังไงลูกเราควรทำอะไรเราควรให้กำลังใจเพื่อนและก็ให้คำแนะนำใช่ไหมคะต่อมาเล่นดนตรีบางคนชอบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์มีใครดีดกีตาร์เป็นไหมลูกมีไหมเล่นอะไรคะบางคนตีกลองเป็นนะคะบางคนเล่นดนตรีหลายๆประเภทได้เก่งมากนะคะต่อมาฟังเพลงไหนใครชอบฟังเพลงโอเคเอามือลงค่ะเอามือลงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือวางไว้บนตักค่ะลูกมือวางไว้บนตักคุณยังได้ยินเสียงกลุ่มไหนนะได้ยินเสียงกลุ่มไหนนะคุณเอนอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันยกตัวอย่างได้ไหมว่าพฤติกรรมไหนที่เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะว่าเราชอบฟังเพลงเปิดเพลงฟังตอนที่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านลองยกตัวอย่างนะคะฟังคำถามอีกหนึ่งรอบค่ะยกตัวอย่างการละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นนะคะในขณะที่เราทำอะไรคะฟังเพลงร้องเพลงค่ะกลุ่มไหนคะเดี๋ยวคุณเอ็นให้น้องเกียร์ไหนน้องเกียร์ไหนยกตัวอย่างหน่อยค่ะลูก
4: เปิดเพลงเสียงดังครับ
0: เปิดเพลงเสียงดังการเปิดเพลงเสียงดังทำไมถึงเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นเพราะว่าเสียงดังเกินไปอาจทำให้คนอื่นไม่สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการรบกวนอย่างเช่นคุณแนนเปิดเพลงเสียงดังมากเลยคุณแนนชอบร้องคาราโอเกะกลับไปที่บ้านปุ๊บเป็นการผ่อนคลายคุณแนนก็จะร้องเพลงร้องคาราโอเกะเปิดเพลงเสียงดังเลยจนถึงเวลาตีหนึ่งตีสองคุณแนนก็ยังเปิดเพลงเสียงดังก็ยังร้องเพลงอยู่เลยนะคะแต่บ้านข้างๆของคุณแนนนั้นหลับกันหมดแล้วพักผ่อนกันหมดแล้วแต่เสียงเพลงที่คุณแนนเปิดไปนั้นส่งเสียงไปยังอีกบ้านข้างๆนะคะทำให้เด็กตัวเล็กๆตื่นไม่ยอมนอนเลยเป็นการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นไหมคะ
5: เป็น
0: ก็คุณแนนบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพทำกิจกรรมอะไรก็ได้นี่คะทำไมถึงเป็นการละเมิดน้องกัปตันเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
0: เพราะว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านเราใช่ไหมคะตื่นใช่ไหมลูกและน้องน้ำโมว่าอย่างไรคะลูกมีน้องน้ำโมมีเพิ่มเติม
6: ถ
3: ทำให้เด็กร้องไห้ครับ
0: ทำให้เด็กร้องไห้งองแงได้นั่นเองนะคะซึ่งการที่เรานะคะเปิดเพลงฟังเพลงร้องเพลงเป็นเสรีภาพของเรานะคะแต่เราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะถ้าถึงเวลาดึกๆแล้วเราก็ควรเบาเสียงลงไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นนั่นเองนะคะถ้าหากเราเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นั่นเองนะคะคุณแนนฝากนะคะในห้องเรียนของเราเหมือนกันเราชอบร้องเพลงเราชอบวาดภาพสิ่งหนึ่งที่เราควรนึกถึงหรือคำหนึ่งก็คือการเคารพในเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะคะคุณแนนเน้นย้ำเลยเราจะต้องมีการแบ่งเวลาและการจัดสรรเวลารู้หน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณแนนมีกิจกรรมให้นักเรียนอ่านข้อความแล้ววิเคราะห์ว่าข้อความใดเป็นสิทธิและข้อความใดเป็นเสรีภาพซึ่งเราได้เรียนรู้สองคำนี้ไปแล้วนักเรียนน่าจะจำแนกได้นั่นเองนะคะโดยนำตัวเลขหน้าข้อความไปเติมลงในตารางให้ถูกต้องค่ะมาดูที่ข้อ1ค่ะลูกให้นักเรียนจำแนกคำว่าสิทธิและเสรีภาพสิทธิอยู่ตารางสีด้านบนนะคะต่อมาเสรีภาพคือด้านล่างนั่นเองค่ะข้อที่1น้อยนับถือศาสนาอิสลามเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือเสรีภาพคะ
5: เสรีภาพ
0: เก่งมากค่ะการนับถือศาสนาในประเทศไทยเราให้เสรีภาพทุกคนนั่นเองนะคะข้อที่1เสรีภาพข้อที่2อ่านข้อที่2ให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะลูกอ้อยได้รับการรักษาเมื่อไม่สบายเป็นสิทธิหรือเสรีภาพคะเก่งมากเราทุกคนนะคะเมื่อไม่สบายนะคะมีสิทธิเข้ารับการรักษาข้อที่3น้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนในใครบอกว่าสิทธิยกมือขึ้นในใครบอกว่าเสรีภาพถูกต้องค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นในเรื่องของเสรีภาพที่เราจะทำนั่นเองนะคะข้อที่4เอกได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเก่งมากค่ะการศึกษานะคะเราจะต้องได้รับการศึกษาจนถึงภาคบังคับนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของสิทธิข้อที่5อ่านข้อที่5ให้คุณแนนฟังหน่อยลูกพ่อของฟ้าประกอบอาชีพค้าขายเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพ
5: เสร
0: ีภาพนั่นเองนะคะประกันประกอบอาชีพจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายหรือเป็นอาชีพที่สุจริตต่อมาข้อที่6ค่ะเวลาว่างไก่ชอบอ่านหนังสือนิทานเก่งมากค่ะเป็นการเลือกทำกิจกรรมตามใจตามความชอบของเราสุดท้ายข้อที่7หนุ่ยร่วมลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานนักเรียนในทุกๆปีเราจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะในใครบอกว่าเป็นสิทธิยกมือในใครบอกว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพเอามือลงข้อนี้นะคะการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งสภานักเรียนหรือในอนาคตเราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะพออายุถึงเกณฑ์แล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งผู้แทนต่างๆใช่ไหมคะเขามันเป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่เสรีภาพนะคะสิทธิคือสิ่งที่เราได้ตามกฎหมายพอถึงอายุครบตามเกณฑ์แล้วเราก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนต่างๆนั่นเองนะคะข้อนี้เป็นในเรื่องของสิทธินั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง 2 ครั้งอ้าวน้องวันใหม่ปรบมือค่ะปรบมือ1ครั้ง

1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพไปแล้วครูแนนอยากให้นักเรียนนะคะเข้าใจในเสรีภาพของตนเองและไม่ไปละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนะคะปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นที่แตกต่างจากเราได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยที่ครูแนนจะให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วนำคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนก็จะกำหนดคำว่าสิทธิและเสรีภาพไว้ให้นั่นเองนะคะคุณครูไปทางแจกใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพให้นักเรียนด้วยนั่นเองนะคะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพของเรานะคะโดยฟังคำชี้แจงก่อนนะคะครูแนนจะกำหนดคำว่าสิทธิและเสรีภาพไว้ให้นะคะโดยนักเรียนจะต้องอ่านข้อความนะคะที่ครูแนนกำหนดให้นี้และนำคำว่าสิทธิหรือเสรีภาพไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะแล้ววิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพเปิดหน้าไหนคะลูก39ให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเสรีภาพหรือสิทธิอันนี้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าครูแนนสอนไปหรือยังสอนไปแล้วทั้งเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพข้อที่1คืออะไรคะลูกตะวันนั่นแหละเราก็นำเอาคำว่าสิทธิมาเติมลงเลยง่ายไหมคะลูกแค่เราอ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพนะคะง่ายมากเลยมีกี่ข้อ7ข้อเนาะอันไหนลูกศาสนาอิสลามเมื่อสักครู่ครูแนนพึ่งสอนไปนะคะเป็นในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องของอะไรเขียนลงไปอ่านไปทีละข้อแล้วก็วิเคราะห์นะคะครูแนนได้ยกตัวอย่างมาแล้วซึ่งมันจะมีแค่บางข้อที่หนูต้องวิเคราะห์ดีๆว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะเก่งมาก

0: ลุ่มที่หนึ่งมีอะไรหรือเปล่าคะลูกมีอะไรคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะลูกแน่นไหมเนี่ยคุณแนนเวลาที่เราจะหยิบหรืออะไรของเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ให้ยืมเราควรทำอย่างไรลูกไม่ให้ยืมก็คือไม่หยิบนะคะเพื่อนมีสิทธิ์ที่จะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมได้เพราะยางลบเป็นของใครคะลูกเป็นของเพื่อนไมกี้ฟังคุณแนนสอนไปแล้วฟังอันนี้นินสอนใครคะหนูยืมไลวินหรือยังคะ
1: ไมกี้ก็เคย
2: ผมยืมไปหมดแล้วครับ
0: ไม่
2: หม
0: ดไม่อันนี้ของใคร
1: ไมกี้ก็เคยยืมไปสองไม่ได้แ
2: บ่งของค
0: ุ
2: ณแล้ว
0: ไม่ฟังนะลูกเวลาที่เราอ่ะจะยืมของเพื่อนยืมอุปกรณ์ถ้าเพื่อนไม่ยืมเราทำร้ายเพื่อนได้ไหมเราโกรธเพื่อนไหมไม่โกรธถ้าเพื่อนไม่ยืมก็ไม่เป็นไรเราก็ไปยืมคนอื่นเข้าใจไหมคะคุณแนนเชื่อ

ราขอยืมดีๆเพื่อนแต่ละคนมีน้ำใจไหมมีเพื่อนให้ยืมอยู่แล้วลูกแต่เราต้องพูดดีๆนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ยืมลบไปตีเพื่อนไม่ได้นะคะเพราะคุณแนนสอนไปแล้วนำไปปฏิบัติด้วยไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะไมกี้นะถ้าเพื่อนไม่ยืมเราก็ไม่โกรธเราก็ต้องขอเพื่อนดีๆไม่ได้เสร็จหรือยังคะลูกเขียนให้สวยๆด้วยนะคุมในเรียบร้อยแล้วอันนี้กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะเออกลุ่ม4ยังเพื่อนยังไม่เรียบร้อยไหน

0: ิเคราะห์ใหม่ค่ะนโมข้อที่5วิเคราะห์ใหม่ข้อที่5อีฟข้อที่5เอ้ยไม่ใช่อีฟใบมอนเอ้ยข้าวหอมข้าวหอมวิเคราะห์ข้อที่5ใหม่ลูกข้อที่5วิเคราะห์ดีๆนะถูกต้องถูกต้องกลุ่มนี้ทำข้อที่5ถูกไหนข้อที่5ทำไมครูแนนบอกว่ามันเป็นเสรีภาพลูกเพราะอะไรคะ
1: เราจะเดินทางไปไหนก็ได
0: ้เราจะเดินทางไปไหนมีใครบังคับเราได้ไหมคะไม่ได้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่จะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคือข้อแม้อย่างเดียวนะคะเราจะเดินทางไปไหนก็ได้นั่นคือเสรีภาพของเราอิสระของเราแต่คำว่าสิทธิ์คือสิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่เราได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะคือทุกคนต้องได้รับนะคะแต่เสรีภาพคืออิสระที่เราอยากทำอะไรก็ได้อยากเลือกจะเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ไม่ละเมิดคนอื่นข้อที่7ทำไมคะลูกทุกคนควรได้รับความปลอดภัยทั้งกายและใจมันเกี่ยวกับอะไรที่คุณแนนเคยยกตัวอย่างไปแล้วถูกต้องคุณแนนนะคะจะทำร้ายเราได้ไหมเอาก้อนหินมาปาใส่หัวเราได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายและใจด้วยไหนคะเหลือข้อเดียวเอ้าทำเรียบร้อยหรือยังคะลูกเรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อย
2: ขอเล่นอย่างเดียว
0: เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มนี้น้องข้าวเอ้ยจันเจ้าเหลือกี่ข้อโอเคเขียงกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะเบิ้ลเสร็จหรือยังลูกโอเคได้ค่ะได้
3: อ
0: ัน
3: นี้ใส่เลย
0: อ้าวเหรอได้ค่ะคะได้ค่ะหมดเวลานะคะหลายๆคนตอบได้เรียบร้อยแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมเพรียงกันเลยนะคะปรบมือ5ครั้ง5ครั้งโอเคทีนี้เด็กดีของครูแนนวางอุปกรณ์เด็กดีกลุ่มที่1หันหน้ามามองครูแนนเด็กดีกลุ่มที่2วางอุปกรณ์แล้วมองมาที่ครูแนนเด็กดีกลุ่มที่3เด็กดีกลุ่มที่4และเด็กดีกลุ่มที่5วางอุปกรณ์เลยค่ะลูกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะใบงานของเราเฉลยใบงานที่6เรื่องสิทธิและเสรีภาพนักเรียนปลายทางตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วถูกต้องหรือไม่นั่นเองกลุ่มที่1ครูแนนให้กลุ่มที่1เฉลยข้อที่1ค่ะข้อที่1มีอยู่ว่าคุณฝนส่งลูกเข้าเรียนเมื่ออายุถึงเกณฑ์ เป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพ
1: ส
0: ิ
1: ทธ
0: ิเก่งมากค่ะเป็นในเรื่องของสิทธิต่อมากลุ่มที่2คนไทยทุกคนสามารถเลือกประกอบอาชีพเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะ
1: เสรีภาพ
0: เก่งมากเป็นในเรื่องของเสรีภาพต่อมากลุ่มที่3ไก่นับถือศาสนาอิสลามนุ่นนับถือศาสนาพุทธเป็นอะไรคะลูกสิทธิหรือเสรีภาพกลุ่มที่3ตอบดังๆเป็นในเรื่องของเสรีภาพนะคะต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะจะรวยหรือจนก็สามารถเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะเป็นในเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะเป็นในเรื่องของสิทธิเราจะรวยหรือจนก็สามารถรักษาได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่5ค่ะเราสามารถเดินทางหรืออาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพค่ะลูกเก่งมากค่ะเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะคะเราจะพักอาศัยเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไหนก็ได้นั่นเองนะคะไม่สามารถมีใครบังคับเราได้ต่อมาข้อที่6คุณแนนให้กลุ่มที่1ค่ะภาคเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องไปเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นสิทธิหรือเสรีภาพคุณแนนขอคำตอบอีกหนึ่งรอบเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพคะ
1: สิทธิ
0: ทำไมกลุ่มที่หนึ่งตอบเสรีภาพข้อนี้ตอบว่าสิทธิเพราะว่าการเลือกตั้งนะคะเป็นในเรื่องของสิทธิที่เราทุกคนต้องมีนั่นเองนะคะการเลือกตั้งต่อมา7คุณแนนให้กลุ่มที่2ค่ะทุกคนควรได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายนะคะและใจในข้อนี้ใครจะมาทำร้ายเราได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เป็นในเรื่องของอะไรคะลูกเก่งมากนั่นเองนะคะไหนใครถูกทุกข้อเลยยกมือโอเคนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเสรีภาพทุกคนล้วนมีเสรีภาพนะคะโดยเท่าเทียมกันเราควรตระหนักถึงขอบเขตในการใช้เสรีภาพของเราด้วยนะคะไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นโดยเคารพและไม่ละเมิดนั่นเองนะคะให้เกียรตินะคะเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรชอบหรือนับถือศาสนาอะไรเราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เกิดความขัดแย้งนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความคิดความเชื่อนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่7เรื่องความแตกต่างนั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
4: เรียนให้หมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ

0: กินเจเป็นการพักผ่อนระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของสิ่งที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยสับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่โจ๊ก
2: พี่สุขครับ
1: ครับผม
2: และประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่อยู่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าหากว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
1: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่น
3: เต้าหู้
1: เพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับเป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติดชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: วิตามินข่าว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: เล
0: ่
1: นม
0: ้
1: าก
0: ั้นกล้วยเหรอคะโอ้โหบังเอิญพอดีเลยนะคะวันนี้นะคะม้ากั้นกล้วยก็จะเชื่อมโยงกับบทเรียนของเรานะคะเหมือนกับเตรียมกันมาเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นการละเล่นนะคะเด็กๆตามเข้ามาเลยค่ะ
2: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ตามสัญญาค่ะเด็กๆเนื้อเรื่องของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเล่นเด็กไทยนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจเรียนเดี๋ยวสัญญาเลยค่ะว่าจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปเล่นการละเล่นไทยนะคะได้รู้จักของไทยๆของเรานะคะเด็กๆอยากเล่นหรือเปล่าคะ
3: yeah.
0: อยากเล่นนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางใช่ไหมคะแอบเห็นชายหนุ่ม3คนนะคะกำลังเล่นอะไรกันอยู่เลยคะม้าก้านกล้วยนั่นเองนะคะกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะซึ่งวันนี้นายเรียกว่าเนื้อหาของเราก็จะมีในเนื้อหาเรื่องม้าก้านกล้วยด้วยนะคะเด็กๆ ก็จะต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูมีเรียกว่าภาพมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นอะไรคะใครเคยเล่นบ้างตอบได้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะเป็นของเล่นสมัยก่อนนี่ตอนครูแหม่มเนี่ยอายุเท่าพวกหนูเนี่ยครูแหม่มชอบเล่นมากเลยนะคะก็คือจะซื้อเป็นกระดาษแบบนี้แล้วก็เรียกว่าแกะใช่ไหมคะส่วนที่เป็นเสื้อผ้าแบบนี้ออกแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวการ์ตูนนะคะสนุกมากๆเลยนะคะในเรียกว่าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะคะก็ยังเล่นอยู่ในสมัยนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมคะยังมีขายอยู่ไหมคะเด็กๆแบบนี
3: ้
0: ยังมีขายอยู่นะคะต่อไปภาพต่อไปเด็กๆลองดูภาพนี้คืออะไรคะคืออะไรคะกระโดดยางใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเรียกว่าหนังยางเนี่ยมาร้อยกันใช่ไหมคะเป็นเส้นๆยาวๆเลยแล้วเขาก็จะมีด่านต่างๆตั้งแต่ด่านตะตุ่มใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วก็เป็นด่านขาด่านเข่าด่านเอวอย่างนี้ใช่ไหมคะใครกระโดดผ่านก็จะชนะใช่ไหมคะไหนใครยังเล่นโดดยางอยู่กระโดดยางเด็กๆต้นทางยังเล่นอยู่นะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะยังเล่นอยู่หรือเปล่าเด็กๆบอกว่ายังเล่นอยู่เหมือนกันนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรอะไรคะอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าโซ่ของเล่นไว้ทำอะไรอะคะโซ่ของเล่นเด็กๆบอกว่าเอาไว้เล่นหมากเก็บเขาก็จะนำโซ่พลาสติกแบบนี้ใช่ไหมคะมาร้อยกันใ

0: ็นพวงให้เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็จะเล่นเหมือนกับหมากเก็บใช่ไหมคะเนี่ยใครเคยเล่นบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะในสมัยเด็กๆเนี่ยถ้ากลับต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนจะไม่มีโซ่ขายใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเขาจะใช้อะไรเล่นใช้หินในการเล่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คืออะไรคะลูกแก้วไว้ใช้ทำอะไรคะดีดลูกแก้วเขาจะแข่งกันยังไงคะดีดลูกแก้วต้องดีดให้โดนหลุมไหนขอท่าดีดนะคะน้องตะวันท่าดีดทำยังไงคะโอ้โหเคยเล่นไหมคะน้องตะวันเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพนี้คืออะไรคะคือเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะไว้สำหรับเล่นอะไรเอ่ยทำอาหารขายของแล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้ววัตถุดิบหามาได้จากไหนดินอะไรอีกคะใบไม้ดอกไม้นะคะเรียกว่ามาใช้ในการเล่นขายของนะคะคุณแหม่มก็เคยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีเครื่องปั้นดินเผานะคะก็จะใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฝาน้ำใช่ไหมคะกระป๋องนมน่ะมาใส่แทนสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนี่เลยภาพนี้คืออะไรเป็นของเล่นใช้สำหรับอะไรคะเรียงตัวเลขเพื่อใช้สำนึกคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รู้จักวางแผนด้วยนะคะครูแหม่มเล่นยังไงไม่เคยเรียงได้เลยค่ะเด็กๆไหนใครเคยเรียงได้บ้างจริงหรือเปล่าคะครั้งเดียวน้องบอกครั้งเดียวนะคะไว้ว่างๆเอาผลงานมาอวดคุณครูบ้างนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีไหนใครเคยเล่นบ้างเกมเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีโอ้โหอยากเป็นทุกคนเลยนะคะเกมเศรษฐีเนี่ยเรียกว่าก็จะใช้ดวงใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็วิธีการวางแผนของเราว่าเราเนี่ยจะเอาชนะคู่ต่อสู้จะได้โฉนดที่ดินใครจะมีโฉนดที่ดินมากที่สุดใครจะเหลือเงินมากที่สุดนะคะก็เป็นเกมที่ฝึกให้เรารู้จักวางแผนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกสนานด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่เลยเด็กๆบอกว่าภาพนี้เด็กๆบอกว่าเป็นเมล็ดป๊อปแป๊ะพอมันโดนน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรคะมันก็จะระเบิดและมีเสียงเด็กๆบอกว่ามีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเม็ดต้อยติ่งใช่ไหมคะเด็กๆลองดูแถวบ้านใครมีบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเป็นเกมที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยใช่ไหมคะก็สามารถสนุกได้แล้วนะต่อไปถ้าเป็นในสมัยนี้อันนี้คืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นเลโก้ในสมัยก่อนเนี่ยมีไหมคะเลโก้ไม่ค่อยมีนะคะสมัยนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งนี้ที่สำหรับต่อเด็กๆเรียกว่าเลโก้ต่อเป็นภาพอะไรได้บ้างคะบ้านรถถังนะคะต่อได้หลากหลายรูปแบบเลยต่อไปอยากรู้ไหมคะว่าเป็นภาพอะไรต่อไปเป็นของเล่นสำหรับยุคนี้คืออะไรคะเป็นรถบังคับนะคะเรียกว่าเป็นของเล่นขวัญใจของเด็กๆผู้ชายเลยนะคะนี่เลยแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบใช่ไหมคะรถบังคับนะต่อไปอันนี้ล่ะคะตุ๊กตาหมีเด็กๆผู้หญิงหลายคนชอบเลยนะคะตุ๊กตาหมีและสุดท้ายโทรศัพท์นะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆในยุคสมัยนี้นะคะก็อยากฝากเตือนเด็กๆว่าเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราควรเล่นไม่เกินกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเด็กๆบอกว่าควรเล่นไม่เกิน30นาทีเพราะถ้าเราเล่นนานเกินไปเป็นอย่างไรคะอาจจะปวดตาก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยติดแล้วก็ไม่ทำการบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเล่นโทรศัพท์บอกผู้ปกครองทุกครั้งว่าหนูขอทำการบ้านก่อนทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะได้เล่นโทรศัพท์นะคะลองเรียกว่าลองทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเล่นโทรศัพท์นะคะจำเป็นต้องเล่นทุกวันไหมคะไม่จำเป็นนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆ ภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของเล่นที่ใช้ในทั้งสมัยเก่าสมัยก่อนและในสมัยนี้นะคะนอกจากของเล่นต่างๆแล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าอยู่คู่กับเมืองไทยของเรามาอย่างยาวนานเลยนะคะเด็กๆก็คือการเล่นการละเล่นไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของร้องเล่นการละเล่นไทยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกวิธีการเล่นการละเล่นที่กำหนดได้ร้องบทร้องเล่นประกอบการเล่นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมได้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยมีความรู้หรือว่ารู้จักการละเล่นไทยชนิดไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงตั้งแต่บัตรคำบัตรแรกเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำก่อนนะคะคำแรกค่ะ

0: และสุดท้ายค่ะเดินกะลาโดยคุณครูจะขอตัวแทนเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกลุ่มแบบใหม่ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแข่งขันกันกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5รวมกันจะขอตัวแทนเพียงแค่1คนให้มาเลือกเฉพาะแถวนี้เดี๋ยวแข่งขันกันนะคะส่วนแถวที่2กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่2ยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่ยอมแพ้
0: นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2จะได้แถวที่2นะคะส่วนกลุ่มที่3และกลุ่มที่4จะได้แถวที่3นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1และกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาขอคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาใครเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะมาเลยกลุ่มที่2อันนี้ได้ตัวแทนสำหรับแถวแรกแต่ละแถวยืนไว้ต่อไปกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4ใครคะน้องปีโป้มาค่ะตัวแทนของเราครบแล้วปรบมือให้ตัวแทน3คนของเราค่ะไหนใครตัวแทนแถวที่1ยกมือตัวแทนแถวที่2ตัวแทนแถวที่3เดี๋ยวให้3ตัวแทนหันหลังนะคะดูว่าแถวของเรามีการละเล่นอะไรบ้างแล้วให้เลือกหยิบจากแถวนี้ไปติดด้านล่างแบบนี้นะคะตามการละเล่นของแถวเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาแถวไหนเสร็จก่อนให้พูดว่าการละเล่นเด็กไทยคนอื่นด้วยนะคะในกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วส่งกำลังใจให้ตัวแทนของเราด้วยนะคะยังค่ะยังเอาใหม่เด็กๆคุณครูยังไม่นับเลยดูให้ดีให้ขยับมาค่ะให้ขยับมาวางแผนให้ดีนะคะจะเลือกหยิบแล้วไปติดทีละแผ่นหรือหยิบครั้งเดียวแล้วไปติดถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่คะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่นี้กลุ่มที่มีคนผิดใครผิดเอ่ยกลุ่มไหนผิดคะ
1: กล
0: ุ่มที่3กับกลุ่มที่4ผิดอย่างไรอันไหนผิดให้แก้ไขมอนซ่อนผ้าอยู่ไหนเอ่ยแสดงว่ากลุ่มที่หยิบถูกกลุ่มแรกและไม่ผิดเลยเป็นกลุ่มที่ถูกต้องคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กลุ่มที่2ปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเราที่เหลือด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆให้กำลังใจเพื่อนอย่าโทษเพื่อนใช่ไหมคะเพราะเพื่อนเป็นตัวแทนของเราก็เหมือนเราได้ออกมาแข่งขันเองใช่ไหมคะน้องกัปตันเพื่อนเก่ง

0: ยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะเด็กๆลองดูภาพแรกคือภาพอะไรออกเสียงพร้อมกัน1 2 3มอนซ้ำพาภาพที่2ค่ะพงพางภาพที่3ค่ะเดินกะลาภาพที่4ค่ะตีวงล้อต่อไปภาพต่อไปคืออะไรคะภาพต่อไปค่ะ
1: ง
0: ูกินหางต่อไปค่ะมาเกมเห็นไหมคะในสมัยก่อนจะใช้อะไรเล่นคะเด็กๆเห็นภาพต่อไปค่ะ
1: ซ
0: ่อนแอบเด็กๆเคยเล่นไหมคะซ่อนแอบ
1: เ
0: คยเล่นและภาพสุดท้ายค่ะ
1: ล
0: ีลีข้าวสารนะคะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะสามารถเรียกว่าจดจำนะคะแล้วก็รู้จักการเล่นไทยเบื้องต้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันการละเล่นเด็กไทยมีอะไรบ้างมาดูการละเล่นแรกอันนี้คืออะไรคะม้าก้านกล้วยนั่นเองนะคะก็จะเล่นเหมือนกับที่ปลื้มแล้วก็น้องจักรพันธ์แล้วก็น้องประกรณ์ใช่ไหมคะเล่นแข่งกันในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเขาก็จะใช้สิ่งของที่มีอยู่บริเวณบ้านต้นกล้วยเนี่ยมีมากสุดก็จะนำมาทำเป็นของเล่นใช่ไหมคะขี่เป็นเหมือนม้าใช่ไหมคะเด็กๆมีหัวม้าแล้วก็มีหางใช่ไหมคะแข่งกันว่าม้าตัวไหนเนี่ยจะวิ่งไวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะ
1: เ
0: ดินกะลานั่นเองไม่อยากจะอวดตอนสมัยคุณครูอยู่ประถมเนี่ยคุณครูก็เรียกว่าเป็นแชมป์แข่งเดินกะลาของโรงเรียนนะคะแข่งไวที่สุดนะคะเด็กๆ เขาจะใช้กะลามะพร้าวใช่ไหมคะเด็กๆมาเจาะรูมาคว่ำแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็เป็นแข่งกันเดินว่าใครจะเดินได้เร็วที่สุดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะหมากเก็บนั่นเองนะคะเขาก็จะนำหินมาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ทอยลงที่พื้นแล้วก็แข่งกันเรียกว่าโยนหินแล้วก็รวบเก็บใช่ไหมคะใครที่มีหินมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวิธีการลงโทษเนี่ยถ้าใครทักแพ้ก็จะเขกตรงเข่านะคะเด็กๆต่อไปอันนี้คืออะไรคะใครทราบบ้างอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะน้องเบิ้ลทราบไหมคะให้น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลยกมือน้องเบิ้ลน่าจะทราบ
2: การละเล่นลูกแก้วครับ
0: การละเล่นลูกแก้วไม่ใช่ค่ะลูกแก้วเขาจะใช้ดีดใช่ไหมคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าเป็นอะไรคะ
2: พงพาครับ
0: พงพายังไม่ถูกนะคะมีขึ้นต้นด้วยสัตว์ปีกสามพยางการละเล่นนี้สามพยางเด็กๆบอกว่าปื้มบอกว่านกอินทรีนะคะยังไม่ถูกเด็กๆน่าจะเคยเล่นการละเล่นนี้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อการละเล่นการละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่ากาฟักไข่เขาก็จะหาคนที่เป็นกานะคะเด็กๆทำเครื่องหมายวงกลม2วงวงด้านในเนี่ยเขาจะใส่หินแต่รุ่นครูแหม่มเนี่ยจะใส่รองเท้าวางรองเท้าไว้ตามจำนวนของผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะต้องคอยมาแย่งไข่แม่กาเนี่ยมีหน้าที่หาไข่ตรงข้างในวงกลมแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าหยิบไข่ออกไปได้หมดก็ถือว่าแม่กาเนี่ยแพ้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะการละเล่นอะไรคะการละเล่นตีวงล้อนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้ไม้เนี่ยตีวงล้อบังคับทิศทางนะคะให้ไปถึงเส้นชัยนะคะคนที่ไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: เด
0: ินอะไรนะคะเก่งมากเด็กๆรู้จักเด็กๆบอกว่าคือเดินโถกเทกหรือขาโถกเทกก็คือเขาจะนำไม้ไผ่ใช่ไหมคะมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นขั้นแบบนี้ไว้สำหรับยืนก็จะแข่งกันเดินไปเรื่อยๆนะคะสมัยนี้ใครเคยเห็นบ้างบางที่สถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีโชว์แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรขี่ม้าส่งเมืองนั่นเองนะคะเขาก็จะหาคนที่เป็นม้าคนเรียกว่าคนที่มีความแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูลักษณะของเพื่อนด้วย

ัวเล็กเนี่ยแล้วถ้าคนขี่ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะม้าอาจจะหลังหักหรือว่าล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกม้าต้องเลือกให้ดีนะคะก็จะแข่งการไปจนถึงเส้นชัยใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆการเล่นงูกินหางนั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยพ่องูกับแม่งูใช่ไหมคะแม่งูก็จะมีลูกเกาะติดกันหลายตัวแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใครเป็นลูกเนี่ยก็ต้องเอามือเนี่ยเรียกว่าจับที่เอวนะคะของแม่งูแล้วก็พ่องูเนี่ยต้องพยายามเรียกว่าฉกชิงลูกงูไปให้ได้นะนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูการเล่นที่มีบทร้องเล่นกันซึ่งเด็กๆเนี่ยเรียกว่าในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็เรียกว่าลองร้องบทร้องเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นว่ามีวิธีการเล่นอะไรบ้างมาดูการละเล่นแรกคืออะไรคะอะไรเอ่ยนะคะเขาก็จะหาคนที่เป็นประตูนี่เป็นประตูซุ้ม2คนเด็กๆก็จะต้องเลือกคนที่เรียกว่ามีส่วนสูงที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าประตูเนี่ยจะได้ประตูโค้งจะได้อยู่สูงๆนะคะส่วนคนอื่นผู้เล่นคนอื่นๆก็จะต่อแถวกันมานะคะลอดประตูซุ้มแล้วเราก็จะร้องเรียกว่าร้องบทร้องเล่นรีข้าวสารนั่นเองนะคะแล้วก็พอจบประโยคพานเอาคนข้างหลังไว้ประตูซุ้มเนี่ยก็จะปิดลงมาคนที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะถูกลงโทษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องบทร้องเล่นรีข้าวสารพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมคะปรบมือตามจังหวะโยกตามท่าทางได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เขาก็ประตูซุ้มก็จะพาดลงใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นบทร้องเล่นรีรีข้าวสารการละเล่นรีข้าวสารการเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทในการรับฟังรับชมด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ
1: การละเล่นนี้นะคะเด็กๆมีชื่อว่าการละเล่น
2: รีรีข้าวสารค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าการเล่นรีข้าวสารนะคะจะมีเพื่อน2คนนะคะที่ออกมายืนด้านหน้านะคะเราเรียกว่าผู้ที่เป็นประตูโค้งนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆเลือกเนี่ยก็ให้เลือกนะคะเพื่อนที่มีความสูงสักนิดหนึ่งนะคะคนอื่นจะได้ลอดสูงได้นะคะส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังนะคะที่ยืนเป็นแถวตรงแบบนี้นะคะจะเป็นผู้เล่นเวลาเพื่อนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็จะต้องร้องบทร้องเล่นรีรีข้าวสารประกอบการเล่นไปด้วยค่ะพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ดูประตูโค้งหน่อยค่ะนี่เลยแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันละเล่นรีรีข้าวสารกันเลยค่ะเด็ก
2: ๆรีรีข้าวสารส่องทานางข้าวเปลือกเลือดท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคนข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
3: ลำ
2: วันจันทร์สีเหลืองอันสดใสอังคารใหม่ใส่สีชมพูพุทธสีเขียว

0: ทิตย์แดงสีสดกว่าใครเจ็ดวันเวียนไปในหนึ่งสัปดาห์ลีลีข้าวสารสองขนานข้าวเปลือกเลือทองใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้กระโดดตบหรือปั่นจิ้งหรี
1: กระโดดตบ
0: หนึ่งสอง
1: สาม
0: สี่ห้าลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือดทองใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้เต้นหรือลำ
2: เต้น
0: ไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบโอ้มันจะโดนไม้เสียบโอ้เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆลีลีข้าวสารสองธนางข้าวเปลือกเลือดทองใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านขดข้าวใส่จานพานาคนข้างหลังไว้ปั่นจิ้งหรีดหรือกระโดดตบ
1: ปั่นจิ้งหรีด
0: 1 2 3 4 5การเล่นลีลีข้าวสารจบแล้วครับเย
3: ้เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นลีลีข้าวสารนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยเรียกว่านอกจากจะได้เห็นการละเล่นได้รู้จักวิธีการร้องการละเล่นแล้วนะคะยังได้เห็นมุมต่างๆนะคะของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้เรียนด้วยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้คือการละเล่นอะไรคะหมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะซึ่งหมอนซ่อนผ้าเนี่ยเราก็จะเลือกคนที่เป็นหมอนอาจจะเลือกจากการหยิบไม้สั้นไม้ยาวนะคะแล้วคนที่เป็นหมอนเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรคะผ้านั่นเองนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็จะนั่งล้อมเป็นวงกลมแล้วก็เราจะร้องบทร้องเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะโดยคนที่นั่งเป็นวงกลมเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่หันหลังไปดูว่าข้างหลังเนี่ยมีผ้าของเราหรือเปล่านะคะแต่เด็กๆสามารถนำมือเนี่ยไปคลําได้นะคะว่ามีผ้าอยู่ที่ด้านหลังเราหรือเปล่าถ้ามีผ้าเนี่ยเด็กๆก็จะต้องวิ่งไล่คนที่เป็นมอนใช่ไหมคะแล้วก็นำผ้าเนี่ยตีที่ด้านหลังนั่นเองนะคะคนที่เป็นมอนเนี่ยถ้าถูกต้องเป็นมอนต่อไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาร้องบทร้องเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆปรบมือให้จังหวะได้เลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อจบฉันจะตีก้นเธอแล้วคนที่เป็นมอนเนี่ยก็จะต้องปล่อยผ้าให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะการละเล่นนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆเนี่ยล้อมกันเป็นวงกลมอย่างนี้จะต้องเป็นการละเล่น
1: มอนซ่อนผ้า
0: ถูกต้องค่ะการละเล่นนี้นะคะเด็กๆก็คือการละเล่นมอนซ่อนผ้าและอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะของการละเล่นมอนซ่อนผ้าก็คือผ้านั่นเองค่ะเราจะมีผ้านะคะและอุปกรณ์ที่สำคัญของครูแหม่มวันนี้ก็คือสำลีนะคะโดยสำลีของครูแหม่มนะคะจะหาผู้โชคดีที่เป็นมอนคนที่หนึ่งนะคะเด็กๆใครที่เป็นมอนนะคะถ้าเราจับได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่วงนอกนะคะเด็กๆแล้วคนที่อยู่วงในจะต้องร้องบทการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะประกอบการเล่นด้วยพร้อมหรือยังคะเด็ก
1: ๆพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกผู้โชคดีที่เป็นมอนกันนะคะหยิบไปเลยนะคะอย่าเพิ่งพูดนะใครยังไม่ได้บ้างคะนี่2อันใครที่ได้สีแดงคะน้ำหนาวได้สีแดงแสดงว่าน้ำหนาวเป็น
1: มอน
0: มอนเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะนำสำลีใส่ในกระเป๋าเสื้อของตัวเองไว้ค่ะและทำกันเป็นวงกลมเลยค่ะเด็กๆจับกันเป็นวงกลมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งลงค่ะคนที่เป็นมอนจะต้องสิ่งสำคัญเลยจะต้องถืออะไรคะ
1: ผ
0: ้าเด็กๆอย่าลืมร้องการละเล่นนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันค่ะ

0: ามทันนะคะคนที่เป็นมอนคนแรกเนี่ยก็จะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมอนจะต้องเร่งสปีดตัวเองนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ของตัวเองให้ได้นะคะพร้อมหรือยังคะน้ำหนาว
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เป็นมอน2รอบแล้วนะคะ1 2 3ไปเลยค่ะเราได้มอนคนใหม่ก็คือ

0: เอมมี่แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆต่อเลยค่ะ1 2 3
1: มองต้นตาสุขตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีคนเ
0: ถอะเอมมี่เป็นมอนต่อไหวไหมคะลูกไหวนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้ว
2: สู้สู
0: ้ถ้าพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3
1: มองต้นตาสุขตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเถอะ
0: จิตติมาสู้สู้ค่ะจิตติมารอบสุดท้ายแล้วนะคะเด็ก
1: ๆมองต้นตาสุขตาอยู่ข้างหลังไว้นู่น
0: จบแล้วนะเด็กกาละเล่นมอนซ่อนผ้าจบแล้วค่ะ
1: เย
3: ้เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการละเล่นที่มีชื่อว่าม
1: อนซ
3: ่อนผ้านะคะและสุดท้ายนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเล่นการละเล่นสุดท้ายใครรู้จักบ้างว่าการละเล่นนี้คืออะไรคะโพงพางนั่นเองนะคะซึ่งโพงพางนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเราก็จะต้องเลือกคนที่เป็นปลาก่อนนะคะโดยการอาจจะจับไม้สั้นไม้ยาวหรือว่าวิธีเบสิกวิธีพื้นฐานของเราเลยก็คือโอน้อยออกนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็ให้ปลาเนี่ยหมุนทั้งหมด3รอบนั่นเองนะคะผู้เล่นคนอื่นล้อมจับกันเป็นวงกลมนะคะคนที่เป็นปลาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็จะต้องปิดตาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็หมุนพอหมุนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะร้องบทร้องเล่นโพงพางเมื่อจบบทร้องเล่นที่ถามว่ากินปลาเป็นหรือกินปลาตายถ้าปลาตอบว่าปลาเป็นทุกคนจะสามารถขยับขยื่นหนีได้แต่ห้ามวิ่งไปไกลนะคะให้อยู่ในบริเวณขอบเขตของเราส่วนถ้าตอบว่าปลาตายทุกคนจะต้องนั่งอยู่เฉยๆจะต้องนิ่งเหมือนหินเลยนะคะแล้วก็ให้คนที่เป็นปลาเนี่ยก็จะต้องทายว่าคนที่เราไปจับไปสัมผัสเนี่ยเป็นใครต้องรู้จักลักษณะของเพื่อนนั่นเองนะคะถ้าคนที่เป็นปลาทายถูกคนที่ถูกจับนะคะก็จะเป็นปลาต่อไปนั่นเอง

0: ็นขยับได้ไหมคะขยับได้แล้วถ้าตอบว่าปลาตายขยับได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสาธิตวิธีการเล่นโพลงพางกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
2: การเล่นนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนๆนะคะจับมือกันเป็นวงกลมแบบนี้แสดงว่าคือการเล่น
1: โพลง
2: ถูกต้องค่ะคนที่จับมือกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าโพลงพางและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะคะที่จะขาดไม่ได้ในการเล่นนี้เลยก็คือปลานั่นเองนะคะซึ่งเราจะหาปลาโดยการที่คุณแบบทำสัญลักษณ์ไว้ที่สำลีนะคะใครที่เจอสีแดงคนนั้นจะเป็นปลานั่นเองนะคะและหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะคะของการเล่นนี้ก็คือผ้านั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะหาปลาหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาจับได้เลยค่ะ
3: ทำไมยังไม่ได
0: ้
2: ใครยังไม่ได้คะตอนนี้เราได้คนที่เป็นสีแดงหรือยัง
3: ไม่มี
2: สำลีที่เป็นสีแดงอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ปิ่นตอนนี้ให้เด็กๆเก็บสำลีสีแดงไว้ค่ะเก็บสำลีสีแดงใส่ในกระเป๋าได้เลยค่ะแล้วก็ให้จับมือกันเป็นวงกลมนะคะส่วนคนที่เป็นปลาเนี่ยจะอยู่กันตรงกลางนะคะพร้อมที่จะลองหรือยังคะเอมี
1: ่
2: พร้อมแล้วนะคะคนที่เป็นปลานะคะเด็กๆเราจะใช้ผ้าปิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วคนที่เป็นปลาเนี่ยจะต้องทายลักษณะของเพื่อนที่เป็น อยู่ในวงกลมนะคะหรือที่เป็นโพงพางที่จับมือกันให้ได้นะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยคือใครถ้าตอบถูกนะคะคนที่ถูกจับเนี่ยก็จะต้องต่ อมาเป็นปลาต่อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะหมุนให้ปลาเวียนหัวสักกี่รอบดี
4: 20
2: 20ใจร้ายกับเพื่อนมากเลยนะคะ5รอบ1 2

0: าเพื่อนเลือกปลาตายแสดงว่าเด็กๆจะต้องนิ่งแล้วห้ามขยับนะคะจับดูซิว่าเป็นใครเอ่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายถ้ายังทายไม่ได้ลองจับคนต่อไปสิคะอยู่ทางไหนนะน้ำหนาวถูกต้องไหมคะลองเปิดตาสิปิ่นถูกต้องเก่งมากๆเลยตบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะแสดงว่าคนต่อไปที่จะต้องเป็นปลาคือใครคะ
1: น
0: ้ำหนาวมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนาวมาจ้าหมุนกี่รอบดีคะ
1: 5 รอบ
0: น้ำหนาวหมุนให้คุณครูหมุนกี่รอบดีห้ารอบพอนะคะ
2: เด็กค่ะ
0: ช่วยกันนับนะ
3: 1 2 3 4 5
0: พร้อมแล้วเล่นการละเล่นได้เลยค่ะ

0: ยาย่าถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยแล้วต่อไปแสดงว่าคนต่อไปที่เป็นปลาก็คือ
1: ยาย่า
0: เดี๋ยวเราจะเล่นรอบของยาย่ารอบสุดท้ายยาย่าอยากให้เพื่อนเป็นปลาเป็นหรือเป็นปลาตายดี
2: ปลาเป็นปลาตาย
3: ดูปลาตายกันสาวๆกันเลย
0: อยากเด็กๆอยากขยับไหม
1: อยาก
0: อยากเคลื่อนไหวยาย่าจะให้เพื่อนเป็นอะไรดีนะ
4: บอกเป็นมันวิ่ง
0: หมุนแล้วนะคะกี่รอบ
1: 5 รอบ
0: นับพร้อมกัน1 2 3 4 5จับมือกันได้เลยค่ะเด็กๆ1 2 3
1: 6 5

0: เด็กๆจะขยับได้นิดหน่อยนะคะเด็กๆรอบสุดท้ายแล้วมาดูซิว่ายาย่าจะทายถูกไหมใครนะมีตังถูกต้องไหมคะยาย่าเปิดผ้าออกมาถูกต้องไหมถูกต้องการละเล่นนี้นะคะเป็นการละเล่นสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเล่นการละเล่นนะคะก็สามารถไปเล่นในเวลาว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนพักกลางวันนะคะหรือว่าตอนหลังเลิกเรียนนะคะสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเป็นการละเล่นไทยๆที่ทําให้เด็กๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเอาละค่ะลากันไปแล้วนะคะเด็กๆการละเล่นสุดท้ายแล้วบ๊ายบายเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากเด็กๆจะได้ชมวิธีการสาธิตวิธีการเล่นการละเล่นใช่ไหมคะที่มีบทร้องเล่นไปทั้งหมด3การละเล่นแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทางต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยลงไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเวลานะคะให้เด็กๆนะคะเล่นการละเล่นทั้ง3การละเล่นนะคะคุณครูอาจจะใช้บริเวณห้องเรียนนะคะหรือว่าออกไปเล่นที่สนามหญ้าได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะคะน้องปลื้มตอบให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นการละเล่นกันเลยค่ะ

0: ็ได้จบนี้เล่นไปก็ได้แม่เดี๋ยวเล่นไปอันนี้เอาชุบอ่ะยาวีเอาคนเปล่ายิงชุบโอเคเจด้า
1: เจด้าติดมาติดตาเจด้าคนสัตว์โบราณโบ
0: ทุกคนไอ้ปึ๊บสาทุกขอไปทีจะไปเอาไปเอาโอ้มันนี่มันไ
1: งมาทำไมตาทิพย์ทัดเอาตาทิพย์ทั
2: ดอุ้ยดินนั้นเลือดเลือดดีหมดเลย
3: เอาไปปิดตรงกลาง
4: นะจ๊ะปะจุน
3: เอาไป
2: อุ้ยที
3: ปิดทีทัดเป็นครูกับเรา
2: ดูวิธีปิดได้สาวเลยเลย
0: ปิดไม่ได้เอาไป
2: ไม่ไหวจริงไอ้ไม่ดึงที

Yeah.

0: ้นหอมเหรอ
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูก
1: ต้องไปต้องหอมเป็นตาไ
3: ปไม่ทำเป็นปิดให้มิดนะได้แล้วด
2: ้วย
4: เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
5: สน
4: ุ
5: ก
4: เด็กๆบอกว่าสนุกมากมากนะคะเรียกว่าเป็นการบริหารใช่ไหมคะร่างกายของเราได้ขยับขยื่นด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของการละเล่นให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นกิจกรรมนะคะของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่2เรื่องการละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งเรียกว่าระยะเวลานะคะที่เราไปเล่นเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะปล่อยให้เด็กๆนะคะกลับไปทำใบงานที่2เรื่องการละเล่นไทยนะคะเป็นการบ้านโดยให้เด็กๆเนี่ยใส่ชื่อของการละเล่นนะคะให้สัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองนะคะนี่เลยมีทั้งหมด10การละเล่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านดูการละเล่นแรกชื่อว่าการละเล่นอะไรคะการละเล่นที่สองล่ะคะการละเล่นที่สามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะ
5: เ
4: จ็ดค่ะแปดค่ะเก้าค่ะและสิบค่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะรู้จักการละเล่นและสามารถเขียนชื่อการละเล่นนะคะให้สอดคล้องกับรูปภาพได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็เป็นในเรื่องของการละเล่นเด็กไทยนะคะการละเล่นเด็กไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการละเล่นที่มีบทร้องเล่นและไม่มีบทร้องเล่นที่มีบทร้องเล่นให้เด็กๆลองยกตัวอย่างค่ะว่ามีอะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะการละเล่นที่มีบทร้องเล่นมีอะไรบ้างคะ
6: ลิลีข้าวสาร
4: ลิลีข้าวสารอะไรอีกคะ
6: ซ่อนแอบครับ
4: ซ่อนแอบมีบทร้องเล่นไหมคะไม่มีนะคะเอาละค่ะขออีกหนึ่งการละเล่นน้องตะวันค่ะน้องตะวันการละเล่นที่มีบทร้องเล่นค่ะมีการละเล่นอะไรบ้างคะ
7: หมอนซ่อนผ้า
4: หมอนซ่อนผ้าขออีกหนึ่งค่ะ
8: โพงพาง
7: โพงพาง
4: อะไรนะคะ
7: โพงพาง
4: โพงพางนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการละเล่นที่ไม่มีบทร้องเล่นไม่มีบทร้องในการละเล่นนั้นมีอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมค่ะ
9: มาเก็บค่ะ
4: มาเก็บอะไรอีกคะซ่อนแอบอะไรอีกคะมีอีกไหมคะ
9: เดินกะลา
4: เดินกะลาเก่งมากมากมีอีกไหมคะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอม
10: มาก้านกล้วยค่ะ
4: มาก้านกล้วย
11: กาฟักไข่
4: กาฟักไข่เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งการละเล่นเด็กไทยนะคะมีประโยชน์หนึ่งเลยก็คือการสร้างเสริมสุขภาพเพราะการละเล่นทุกการละเล่นเนี่ยเด็กๆจะได้ขยับตัวใช่ไหมคะน้องวันใหม่การละเล่นที่เราเล่นได้ขยับตัวไหมคะ ขยับตัวก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะรวมถึงช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการเล่นให้คงอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังดูรู้จักเล่านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องคิดเห็นเช่นไรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของร้องเล่นการเล่นเด็กไทยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรียกว่าเวลาว่างเนี่ยนอกจากการเล่นโทรศัพท์แล้วนะคะเราอาจจะเรียกเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะชวนเพื่อนๆนะคะที่อยู่บริเวณบ้านของเราหรืออยู่ในโรงเรียนของเรานะคะมาเล่นการเล่นไทยนะคะเพื่อช่วยให้การเล่นของเราเนี่ยยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ความเคารพ
8: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
3: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: เฮ้ยแล้วพี่มามันหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
2: ้
0: าใจค
2: ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค่ะ
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่เป็นที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวนึงนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยตา

0: ก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายหลายสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสเซนอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสซันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่น สาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาทอลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากในคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
2: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีลักษณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
3: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
4: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
2: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
1: อาจารย์รุ่นนี้ครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
2: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียา ไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอก

0: ประมาณ 40% ใช่ไหม
1: คร
0: ับ มีคนป่วยแล้วราวๆพันกว่าคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ
2: อืมคร
0: ับ 500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
2: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
1: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่สองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซราลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปไนจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
2: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
1: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
2: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
1: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่า

0: กิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลามั้ยฮะไม่ได้เป็นถูกมั้ยครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทําให้เราเทนเทนระบบคือทําให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งถ้าถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลา ยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และวงและการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
2: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ดชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราpreparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
1: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะในคีย์แมสเซจณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดยโหมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
1: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่สามเนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเออร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลปอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสติ้งนะ
4: ฮะ
5: หรือว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรสซิเดนต์ FPTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมุติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการเด็กคันเนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละ
7: พอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
2: ์สบายใจได้นะครับ
8: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
7: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรค

0: ือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
2: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
3: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเนี่ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

อนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: พิง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล่ทางมองฉันมอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโผลนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เนาะมาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาน้อยตาแรกตาร้อนเอาแม่ลองเลยดิ
1: เอาแบบ
2: วะมานะ
1: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
3: ลูกบอลทะเลเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สังเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: ก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดพั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับที่ป้านะอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบางลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
1: ้
2: ครับผัดกะเพราอะไรได้หมด
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี
2: ้แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชัยยาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชัยยาลงไปแทนเพราะว่าผักชัยยาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชัยยาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: บังหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวน
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมปลาวซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิดเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ๊ะไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่ว

0: โผล่ไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ทานจ้าแควก
2: ภาษาใต้เรียกว่าแควกเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบังบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจ่อนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
2: แนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวมัน
2: คนใต้บอกว่าแนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจีนะครับแนบกับจอนจีนะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังต่อแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
4: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
2: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
4: จี้เคย
2: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจี้ดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำป๋องหอมหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
2: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได้
2: ลองไหมนี
4: ่จุ้มเคยจุ้มเคย
2: จุ้มเคยหอมร้อย
4: เลียดมาเลยครับ
2: ครับ
4: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
2: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
2: อย่าเคฟนะ
4: ปั้นให้เหลี่ยมโค้ง
2: ปั้นให้เหลี่ยมโค้งนะ
4: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหจะเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
2: ตั้งกำเลยเหรอ
4: นี่ไงตั้งปั้นนี
2: ่ได้ครับ
4: เช็ดเร็ว
2: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
2: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงเขาว่าปนันหมดแก้วเราจะนันเรา
2: หมด
4: หมดลูก
2: ลูกโอเค
5: ต้องตั้งตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
2: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กระปิไปแล้วก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับ รสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบๆหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสรรค์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกข์ทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มรมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้าน

ทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บเขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

วัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้พี่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะ

0: าคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขค่ะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์ภูมิเกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.จ.บ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างๆการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟังจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถ มาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะและที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
2: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: ผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วย เช่นหนอนมะนาว

ใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ฟู้ดเวิร์คครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงาน

0: มีอะไรครับ
1: บางข้าวที่คอ
2: มีอะไรนะ
0: มีอะไรนะ
2: มีอะไรที่คอลูก
0: อ่ะพระถ้าทำแบบนู้น
2: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อๆแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี้
0: รับแก้วน้ำล่ะ
2: อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
0: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
2: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
0: ตายตัว
3: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้าง
2: มีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
0: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
2: มีอะไรนะพ่อบุ๊ก
1: นี่ดูตรงนั้นดำๆ
0: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
2: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
1: ่อร่อยอร่อยจะแกะต่อย
2: เอามากี่ข้อ
1: โอเค
2: เดี๋ยว
0: มาก
2: ี่ข้อ
0: ไหวไหมเนี่ย
2: เดี๋ยว
0: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
2: ได้ยัง
1: ได้แล้ว
2: ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ยลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
0: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้ก็ชื่อคุณปึกนะคะ
2: คุณปึกใจดีใช่ไหม
0: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
2: ไปหาคุณปึกกันไหม
1: เราจะมาเก็บข้าวไง
0: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
1: จะไม่ได้หาคุณปึก
2: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อ
0: ันที
2: ่
0: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
2: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
1: อยู่ข้างในเลย
2: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
0: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
2: นี่อ่ะของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับพัตต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
0: ค่ะ
2: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
3: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
0: ใช่ครับอย่าง
3: น
0: ี้คร
3: ับนั่นมันมือปึกปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
0: แต่ปลอด
1: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดตอนน
0: ี้เอาไหมล่ะ
2: ขี่ไหม
0: ลองไหม
2: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
0: ่เอาไหมคะ
2: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
1: กลัววัว
2: โอเค
0: ไม่ต้องกลัวเลยพี่ปึกมา
3: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
0: ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
2: ลูก
0: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
2: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
0: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะ

0: นี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
0: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: เมื่อก่อนนี้ก็จะถวายพระนะคะแล้วก
1: ็
0: ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
1: ๆเราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกค
0: นเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่เอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่างนี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้
0: โ
1: หโอ้เอาพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: สองเป็นลูกเชฟจริงเลยเนี่ย
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหม
1: พัตตาครับ
0: ไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
1: ้
2: างมองแต
1: ่
2: ไก่
1: ข้างมองแต
0: ่
1: ไก
0: ่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่หนึ่งที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
1: ่
0: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยอะไร
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก็
1: อาพัตตาลองเปิดดูดีกว่าใน
0: ตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอาส
1: ิเอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มา
1: แล
0: ้
1: วมาแล้วมาแล้ว
0: พัตตาถือดีๆ
1: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยงมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตตาชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
1: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพอนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี่
1: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไป
2: สิบสิบ
1: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: สวัสดีครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot
2: 100
4: carrot that's a lot of them onion
2: yes
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: น้ออ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt you it's okay then we're gonna put celeryAll right, now we're gonna put the eggs. Okay.
2: Yeah.
4: Delay, delay. Faster, faster, faster, faster. Gonna put some chickens in there. Pasta, ใส่นะครับ ใส่นิดนิด ใส่ทีละนิด ใส่ทีละนิด ใส่ทีละนิด okay. เห็นไหม เห็นไหม มันเริ่มเป็นไข่แล้ว Quail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca.Powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับ สวยไหม ดูสิ ดูสิ oh, เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึง ซุปไก่ไข่นกกระทาครับ ฝีมือผมกับพาสต้านะครับ วันนี้
1: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมหนูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
1: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อทำอ้าปากหน่อย
1: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับพี่เชอร
4: ์ครับ
2: แม่เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
1: ให้11เลยลูกแม่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
4: มาจากชิคโครงไก่นะครับ
1: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
4: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคโครงไก่ก่อน
2: ซุปตัวอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
4: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
1: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กมากครับพี่แอนดี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
4: วันนี้เราจะทำไก่หลบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกัน
1: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
4: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
4: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
1: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
4: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
1: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
4: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไทยแล้วก็เพปริก้า
1: แล้วก็เกล
4: ือ แล้วก็ผงกระเทียม
1: มีซีอิ๊วขาว
4: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
1: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อย

0: มีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต่ออ
0: ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
0: อ
1: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทำมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม
1: ้ไม้ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมและระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก
0: ็คือ
1: ว
0: ่
1: าให ้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: แต่ว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
1: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: มันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่ วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
3: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
3: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไปเอ็กซ์พอร์มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชานใช่ไหมครับ
3: ชานครับผม
2: ผมอัดนะครับพี
3: ่ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับ ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี้ยค่อยๆเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี้ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทําให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหม
3: ครับใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือ
2: เอาแบบคร่าวๆ
3: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
3: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
2: ครับ
3: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5วัน
2: 5วันเหรอพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
3: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
2: ครับ
3: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
4: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลย ทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่า

0: มันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอ่ะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดนึงเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
2: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
1: ผมถนัดข้างขวา
3: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบน
2: ได้ไหมคะ
3: ตรงข้อไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
2: แล้
1: วก็เวลาตีก็คือเราค่อยจับ
2: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
3: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: ค่ะมันเป็นลูกเล็กๆใช
2: ่ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะแล
1: ้
2: วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
2: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
2: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
4: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
1: โอเค
4: ใช่อัน
1: น
4: ี้
1: เลย
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ขออีกครั้งนะคะ
4: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
2: ่
1: ไหมที่รับ
3: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
3: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
1: คี
3: ปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
3: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็น
1: โคเวอร์
3: เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
2: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
2: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
2: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
2: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนตี
1: จะวิ่ง
2: จะเข้าไปในเส้น
1: อ
2: ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
2: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
2: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
2: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่โอเค
2: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนน

0: ว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับอ่ะจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: อ๋อก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
2: ใช
0: ่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได
2: ้กว่าลูกจะกลับมาที่เสา
0: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลูกคืนแล้วก็ทับเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไง
1: เหนื่อยไหม
2: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
1: ใช่ใช้ความเหนื่อย
0: คือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่าง
2: นี้ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
1: กะยากอยู่
2: เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
1: เราวิ่งมันไม่ค่อย
0: เบาขนาด
2: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าแฟนเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
2: ครับ
0: จะจับตามตะเข็บ
2: จับตามตะเข็บ
0: ใช
2: ่โอเค
0: อันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
2: ข้างๆอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
2: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
2: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
2: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
3: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
3: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอใช่ไหม
1: คอดึง
0: ต
1: ้องกลมกุ้งใหญ่ๆ
0: เ
1: น
0: ี่ย
2: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
2: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่มั้ยครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกตกับพี่จีน จริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่10ปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โห15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคม รุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่หนึ่งติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงค์กับกันทั้งหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงนี้
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14หรือถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: ครับ
4: ผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วเลยที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอ่ะที่บอกว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชานมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
2: ค
4: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจังคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงๆผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: คือหลักๆกับผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับ คนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
2: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าแบบฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
2: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเนคไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋าให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม
1: ่
0: ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: งอกลูกเกลือ สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
2: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
4: พอดี
1: แก่ไหมแม
4: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
4: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
4: า
1: ะ
4: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
4: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
4: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
4: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
4: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
4: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
4: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำ

0: อันออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็ในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
2: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
2: เพราะมัน
0: หนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
3: เ
0: ล
3: ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้ยนี่นะคะ
2: ต้องใจน้ำ
0: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
4: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้ พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสี

0: ใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปูบารสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
3: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
0: อ
4: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
0: นี่ก็ใช
4: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
4: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี
0: ้
4: ม
0: ัน
4: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
4: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
4: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่
3: ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
4: ห้าปีน่าจะถึง
3: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
4: มันต้องตัดออกมาทีละ
3: ตัดออกกราบทีละกราบเอาเลาะโอเคค่ะ
4: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
3: มันเตี้ย
4: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
3: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี้
4: ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
3: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
4: ต้น
3: มันอะไม่คัน
4: ไม่คัน
3: แต่ลูกมันคัน
4: แต่ลูกมันคัน
3: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
4: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
3: จ้ะ
4: ที่กินได
3: ้โอเค
4: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
3: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
4: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
3: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
4: ่
3: อ
4: ได
3: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
4: ยอดหวาน
3: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
3: กะปิ
1: เกลือ
3: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
3: ย
1: ผักไปรอไว้ก่อน
3: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋า
3: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
3: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละแต่ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
3: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
3: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
2: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
3: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตักไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำหัวปีแม
2: ่เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมาก

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพอจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจ่าค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
1: อมรินทร์ทีวี
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5.เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที
4: ่ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: หม
8: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ัติทางธรรมชาติต้นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็ว

0: และน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะ

0: เอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: ไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: งานอีเวนต์จะว้าวได้ต้องอาศัยความสามารถครีเอทีฟครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครีเอทีฟมีหน้าที่และต้องทำอะไรในงานบ้างผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพครีเอทีฟครับและศิษย์เก่าของเราวันนี้ครับคือพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับ
4: สวัสดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟครับครีเอทีฟซัพพลายเออร์ที่บริษัท Sonic Youth 1999นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าบริษัทอีเวนต์ของพี่ก้องปิยะเนี่ยจะออก
3: โอเคครับผม
4: ใช่ครับ
3: จริงๆแล้วอาชีพครีเอทีฟนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
4: ครับจริงๆขั้นตอนของครีเอทีฟก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างบริษัทที่พี่ทำเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายเลยอันดับแรกคือไปรับบี
3: ไปรับบี
4: จากลูกค้าใช่ครับก็ไปกับ AE นะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไปรับบีว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้งานแบบไหนโปรดักต์เขาเป็นยังไงเขาการจะสื่อสารยังไง2คือกลับมา brainstorm กับทีมนะครับทั้งโปรดิวเซอร์นะครับ AE รวมถึง creative ในทีมอื่นๆด้วยว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหน3ทํา presentation นะครับใน present เราก็ต้องนําเสนอภาพงานออกมาตั้งแต่หัวเลยจนถึงท้ายเหมือนกันครับแล้วก็ไปนําเสนองานลูกค้านําเสนอเสร็จปุ๊บถ้ามีแก้ส่วนใหญ่ก็จะแก้ครับเราก็จะมาทําเป็นดับต่อไป
3: ส่วนใหญ่ก็จะแก้นะครับ
4: ใช่ครับให้มันถูกต้องให้มันโดนใจลูกค้าให้มันว้าวนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้ตามโจทย์ของลูกค้าจากนั้นเนี่ยไอเดียเราผ่านเรียบร้อยปุ๊บโปรดิวเซอร์เขาก็จะไปจัดทำในเรื่องของโปรดักชันเราก็จะมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของว่าโอเคมันถูกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก่อนถึงวันงานเราก็ทำคิวซีเควนซ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสคริปต์ด้วยจบมาแล้วก็มาประเมินงานหลังงานครับผมอันนี้คือหน้าที่ของครีเอทีฟ
3: แล้วตอนที่แบบจัดอีเวนต์หน้างานพี่เอกต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นครับ
4: ก็จริงๆเราต้องอยู่ตั้งแต่ในการซ้อมคิวเลยโปรดิวเซอร์คุมคิวแต่เราเป็นคนทำคิวขึ้นมาทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากการบีฟทีมงานทั้งหมดเลยว่าโอเควันนี้ฝ่ายไหนเราจะมี1ถึง10เนี่ยกว่าจะไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมโชว์สมมุติถ้าเกิดในงานมีโชว์ในงานมีทอล์คมีอะไรซ้อมคิวซ้อมโชว์ในเรื่องของสคริปต์รันสคริปต์ให้ทุกคนเข้าใจไอเดียของงานนี้ภาพของงานนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอหน้างานผู้บริหารมาตัวดารามาศิลปินมาหรือว่าแขกต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องบรีฟนะครับบรีฟคิวบรีฟสคริปต์ต่างๆรวมถึงที่สำคัญคือหน้างานคือเราต้องดูแล MC คุม MC กับทางทีมสเตจแมเนเจอร์ด้วยว่าโอเคภาพงานนี้บรีฟเขาว่ามันคืออะไร
3: งั้นหมายความว่าครีเอทีฟก็ต้องรู้โอเวอร์ออลของงานทั้งหมด
4: ใช่ครับถูกต้องครับจริงๆก็คือทุกฝ่ายครับ AE โปรดิวเซอร์รวมถึงดีไซเนอร์กราฟิกเขาก็ต้องรู้ภาพงานทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยทุกส่วนเท่านั้นเอง
3: พี่เอกว่าจุดไหนคือจุดที่ยากที่สุดครับ
4: ถ้าถามพี่นะพี่ว่าในเรื่องของการคิดและการขายเพราะว่าบางทีเราคิดงานแบบนี้ทำพรีเซนต์ออกมาไปถึงหน้างาน จองานขายเจอเวลาการขายอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ละประเภทไม่
3: เหม
4: ือ
3: นก
4: ัน ใช่ครับพอลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของตัวภาพงานก่อนสร้างสรรค์แล้วต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบางทีเราสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าเอ้ยมันว้าวของเราคนเดียว
3: แต่
4: บางท
3: ี
4: มันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับเราก็เลยต้องดูโจทย์ของลูกค้าด้วยว่ามันคืออะไร
3: แล้วช่วงโควิดตอนนี้ฮะ
4: ครับ
3: กระทบหนักไหมครับ
4: อีเวนต์กระทบโดยตรงนะครับเราไม่สามารถรวมคนกันในหมู่มากๆได้เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ตามมาตรการของรัฐนะครับรวมกลุ่มกันไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีทางออกที่ว่าเป็นอีเวนต์ไฮบริดว่าเราจะต้องมีการถ่ายออนไลน์ต่างๆเราใช้การออนไลน์เนี่ยออนไลน์
3: มีคนนิดหน่อยกับออนไลน์
4: ใช่ครับบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บิดจากอีเวนท์ที่เป็นอีเวนต์ออนกราวมาเป็นอีเวนต์ออนไลน์แล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่เข้ามาด้วยก็คือลูกค้าฝั่งทางประเทศจีนนะครับก็จะมีโปรดักต่างๆจากทางจีนเนี่ยมาจ้างทางฝั่งไทยทางเราเนี่ยให้ออร์แกไนซ์รับผิดชอบและออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มของทางจีน
3: ครับเราต้องแบบเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มทางจีนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับของไทยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะแล้วมีอะไรบ้างครับ
4: ค่อนข้างจะมีความแตกต่างครับเพราะว่าเนเจอร์คนไทยกับเนเจอร์คนจีนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนจีนเขาก็จะมีวิธีการซื้อวิธีการชอบในเรื่องของโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของการขายอีกแบบหนึ่งคนไทยก็จะมีในเรื่องอีกแบบหนึ่ง
3: อย่างจีนเป็นยังไงครับ
4: เวลาซื้อของเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบถูกใจเขาซื้อเลยเขาเปย์เลยนะโปรโมชั่นนะตรงนั้นใช่
3: ถูกใจ
4: คือถูกใจในเรื่องของคอนเทนต์อะอย่างที่พี่ทำจีนตอนนี้คือจะเอากลุ่มดาราก็จะไปไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มานั่งเอาโปรดักต์วางปุ๊บแล้วก็ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เล่าเรื่องเราก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใน2ชั่วโมงในการไลฟ์เนี้ยเราจะเล่าเรื่องเขายังไงสมมติเราขายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสักตัวนึงเนี่ยเขาจะต้องเดินมาจากตรงไหนเดินตั้งแต่เดินเลยครับว่าวางบล็อกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกินเสื้อผ้าเลอะแล้วก็จะไปจุดต่างๆพอคนจีนดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การนั่งขายของธรรมดาแล้วมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องราวม
3: ี
4: สตอรี่ต่างๆใช่ครับ
5: ก่อนอื่นให้การทักทายแฟนคลับชาวจีนหน่อยครับ
6: สวัสดีพี่แฟนคลับชาวจีนทุกคนนะครับ
4: เจิ้นเดินหลักๆก่อนกล้องกลับก็พูดเล่นคุยกับกล้องไปเลยเจิ้นก็พูดคุยไปภาษาไทยภาษาจีนไป
7: ครับวันนี้
4: เป็นระบบพร้อมยูเซอร์ซึ่งเราจะเปิดส่งนี้ให้เขาตอนประมาณ 3:30 ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม3:30 นะพี่
3: แล้วถ้าแบบมีน้องๆที่แบบอยากจะเป็นครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรก่อนบ้างฮะ
4: เริ่มต้นจากการที่เราชอบอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆเตรียมเปิดรับตลอดเวลาพูดก็เชยแต่จริงๆมันสำคัญครับต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
3: ไม่เต็มแก้ว
4: ใช่ มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอคนเราเจองานเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องรับหมดบางงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับงานนี้ก็ได้เราเก็บพอเรามีคลังหลายๆอย่างไว้ในหัวสมองเราไว้ในเครื่องมือเราเหมือนเรามีเครื่องมือครับพอไปเจอโจทย์เราก็สามารถเอาเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยไปแก้โจทย์ได้ย้อนกลับไปโควิดรอบแรกเจนุนโบ
3: อ
4: ย่างเงี้ยครับอย่างเจนุนโบมันก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในที่เราสามารถเอาไปเล่นในออนไลน์หรือเล่นในงานต่างๆได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว
3: ช่วง
4: น
3: ี้ก็เป็น
4: ใช่ก็เป็นติ๊กต็อกเป็นความอะไรนะรักคนมี2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนยิ่งออนไลน์เข้ามามีส่วนบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งข่าวสารบ้านเมืองที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยถามพี่นะของการเป็นครีเอทีฟเลยคือการฝึกคิดทุกคนจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเรียนศิลปศาสตร์จะสอนในเรื่องของวรรณคดีแต่งกลอนจริงๆไม่ใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขาสอนในเรื่องของการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน4

0: อันแต่สิ่งที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์ตัวบทเรียนเราเรียนตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับและสิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็คือการมีวิชาที่หลากหลายเนื่องจากว่าคณะเราอ่ะค่อนข้างหลากหลายพี่ได้เรียนวิชาของคณะ VS คณะสัตวแพทย
1: ์
0: วิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัยสมมติสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งอ่ะเราจะอยู่กับแมวกับหมาตัวนั้นยังปลอดภั
2: ยย
0: ัง
2: ไง
0: กฎหมายคุ้มครองสัตว์มันดูแลเรามากแค่ไหนใช่ครับแมวจรที่มากินอาหารทุกวันแล้วเราให้อาหารทุกวันเนี่ยเลยกี่ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเขาไปกัดตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นเจ้าของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือวิชาอย่างนี้ใช่ซึ่งวันนึงเราก็ได้ใช้เพราะเราก็ต้องมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสัตว์อีเวนต์อาหารหมาบ้างอาหารคนบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความรู้มีดึงต่างๆหรือคือวิชาเลือกเสรีครับมันก็จะมีความหลากหลายรวมถึงวิชาในคณะก็ทุกอย่างมันคือความรู้หมดแหละมันก็ไปเป็นเครื่องมือในการที่ฝึกฝนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียนด้วยครับผม
2: แล้วถ้ามีน้องๆดูอยู่หลักจะรู้ว่าฉันเหมาะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ฉันอยากเป็นหรือเปล่าฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่แต่พอจะมีคำแนะนำให้น้องๆไหมครับ
0: ถ้าถามพี่นะทำหลายๆอย่าง
2: ฝึก
0: ท
2: ำไปเรื่อยใช่
0: ไหมใช่ครับลองหลายๆอย่างว่ากิจกรรมเราไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวลองไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ดูอะไรเยอะๆแล้วถามตัวเองว่าเราชอบอะไรแบบไหนพี่ยึดหลักสำคัญว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี
2: ได้ดีและอยู่กับมันได้นาน
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันทำได้ดีปุ๊บที่เหลือมันก็จะตามมาเองว่าสิ่งที่เราจะต้องการอะไรใช่ครับ
2: ผมว่าพี่เอกกับผมคล้ายๆกันที่ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันทำในกิจกรรมเยอะมากผมว่าก็น่าจะชัดเจนใครที่ชอบกิจกรรมหรือชอบงานต่างๆจัดงานชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ไงก็อาจจะมี
0: ใช่สมมติถ้าเกิดคุณชอบปาร์ตี้คุณก็ต้องอ่ะชอบแบบปาร์ตี้ปุ๊บคุณไปให้สุดด้านปาร์ตี้เลยนะ
2: เหมือนแบบว่าจัดอีเวนต์อะไรได้สักอย่างขึ้นมา
0: หรือบางคนชอบแค่ขนมครกคุณก็ต้องแบบว่ารู้คือรู้เรื่องไหนลึกรู้เรื่องไหนจริงคุณก็แค่ขนมครกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดคุณรู้ครบคุณรู้เยอะในเรื่องนั้นลึกๆจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถจะไปทุกทางได้สุดครับ
2: ก็คือต้องลองให้มากที่สุด
0: ใช่ครับลองดู

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือนที่ชื่อเหมือนกัน
0: อ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อวาน
1: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
1: เป็นแคมป์
2: แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
1: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรช่างประจำบ้านจะเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต่อ
1: ม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอด

0: เวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนส่วน
2: มัน
0: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
1: ี้ใช่ใช่ใช่
2: กันโซน
1: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคืออันนี้คือ referenceเนาะแล้วก็เราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: คือ
1: เด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางนึงเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วมันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค่ะอาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามีการลอกรอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงเนี้ยตรงที่นอน
1: เนี่ยที
0: ่ว่าใช่
1: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็ง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
3: ค่ะ
1: ป้าแก่กับแต่เจ้ามอสออกไป
3: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากันเข้าก
3: ัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เยอะเลยได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลสอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกผู้ชายเยอะนะ
2: ทำไ
1: หมทำไหมวันนี้ทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างน
2: ี้ทัน
1: ทานน้ำเตียงก็คือทำแต่ไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัด

0: ก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับโอ้โหไม่มีความหวังเลยโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็พอกไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเตียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพ
0: ื่อ
1: ที่ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่ไหมพี่ถูกต้องก็คือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: อุ้ยต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนได้ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้อ๋อมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ไหมแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีเอไม้นะครับเป็นสีเอาไม้สีเอาไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดกล้องๆ
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้แพลเลตเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ให้ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช้ลูกกิ้ง
0: เพิ่มละมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่ครับ
0: กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงเราต้องล็อกกันไหม
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันได
1: นี่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งถือวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช
1: ่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางได้คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆ คลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้พอที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในรามิทให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึกว่าแอบคนนึกว่ารู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงอะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ค่ะ
0: มี
1: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบิ๊กต่อไปจ้า
2: เชิญค่ะ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติด
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังนี้ได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่คร
2: ับ สวัสดีค่ะทำแท้
1: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Feel ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าแล้วก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
1: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
1: ก็คือรักษา
2: ใช่ๆค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
2: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
1: ครับ
2: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
1: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
2: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
1: อ๋อคือไปลองจริงเลย
2: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
1: ทำมากี่คน
2: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายนึงอ่ะ
1: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
2: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
1: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
1: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
2: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและเรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้ดังนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
2: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัย จ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
2: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
2: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
2: หรือเรียนวิชาอาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
2: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
2: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
2: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ห้ามพูดโกหกครับนั่นก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง

นะครับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเอง

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกลนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's go

0: แม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม
1: ่อันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

0: นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากตะดานี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิมไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากนัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้านที่ผมไปมาที่คืออร่อยมากๆนะครับที่ตระดินต่อไปเราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่เต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ
0: ์ครับ
2: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
0: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าเหรอครับ
2: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้องครับพักอาศัยอยู่ด้วย
1: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
2: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
0: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยางคงเป็นรูปเจดีย์พุ่งข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้อายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

0: เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไปอร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นโอเคครับทุกอย่างลงตัวมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
1: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลังรอพอดีเลยครับ
0: ครับครับ
1: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
1: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้งสองด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกถ่ายอีกแล้วครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศพระศรีพนมมาศนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดคุณครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

วลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะ

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัสยิด5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้ชมครับเรามาร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนโดยการขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายกันเถอะครับคลิปดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆน่ะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจะทำ
4: ใช่
3: แล้วก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: แล้วแล้วตัว
5: ข้าวหุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำปุ๊บเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: นี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอ่ะ
4: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันหนึ่ง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวไปยังสี
5: ่แกงเปรี้ยวไปยังสี่
4: ค่ะ
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วอ่ะน้ำก็

0: ก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นในเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
1: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
2: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
1: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
0: ใ
1: ช่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะร
2: ู
1: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีมันทำยังไงครับ
0: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
2: คะใช้ปลาสดหรือว่าปลา
0: ใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติก็คือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
2: เอามาหมักก่อน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทอด
0: ท
2: ิ้งไว
0: ้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
2: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
2: อันนี้วิธีทำยังไง
0: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
2: ่
0: ะ
2: ใบแกง
0: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
1: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
0: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
0: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
1: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
0: ใช่ไห
1: มครับ
2: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
0: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
2: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
2: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
0: ่
2: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
0: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
1: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
0: เครื่องในวัว
2: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
0: เครื่องในอร่อย
2: เครื่องในอร่อยกว่า
1: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราเอาไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
0: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
2: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
0: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
2: ผัดกับเครื่องแกง
1: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
0: ใช่
2: ยกเว้นปลาต้องแยก
0: ปลาต้องแยก
1: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวโมกทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
2: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแม่มการเห็นภาพหมดเลยแม่ก็เล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
1: เอาอีกแล้ว
2: หิวอ่ะ
0: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
1: ไปครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟดิเนียงจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: 3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่า กดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมี wow. ก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้แสดงตำนานโนราชุดรำศักดิ์สิทธิ์อวดฝีมือและท่ารำชั้นครูมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแสดงได้เรื่องเล่าโนรามีอยู่หลายตำนานที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่สีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรำแล้วจดจำเป็นท่ารำ12ท่าวันหนึ่งทรงคันจากการกินเกสรดอกบัวจึงถูกเนรเทศจนเมื่อโอรสนามพระเทพสิงหอนเติบใหญ่เป็นที่ลือรำงามหาผู้ใดเสมอเหมือนความทราบถึงพญาสายฟ้าฟาดสำนึกผิดคิดรับพระธิดากลับเมืองหากนางนวลทองสำลีไม่ยอมกลับจึงถูกจับตัวเป็นที่มาของท่าคล้องหงระหว่างทางมีจระเข้มาขวางเหล่าเสนาใช้หอกอาคมสังหารที่มาของการรำแทงเข้เมื่อกลับถึงเมืองพญาสายฟ้าฟาดมอบเสิร์ธเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนาน

เชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: โนราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้ระลึกถึงครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนางเม
2: ตตาสาเหตุที่หล่อทั้งสี่องค์นี้ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนรานี่มานั่งคุยกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็ก้าวไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
3: วัดเคี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นทิ้นกับเนิร์ดข้องเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติข้องมโนราที่ยาวข้านกันมาแบบยาวนานมากันนะครับแล้วก็เป็นผีสำคัญเกี่ยวกับมโนราอย่างมากโดยวันนี้ที่พวกเราเล่าโดราเนี่ยครับทุกคณะต้องมารวมตัวกันเพื่อว่าทุกคนเนี่ยมาสร้างบ้านในพอให้แม่เพราะว่าพญาไส้ฝ่าฟาดนางนวลทองซ้ำลีเมซี่มาล่าตลอดจนถึงผมคุณศรัทธาพวกเราเนี่ยเป็นเศร้าวกข้องฐานอยู่แล้วเป็นหลูเป็นล้านข้องฐานอยู่แล้วนะครับ
0: พิธีกรรมทำตามอย่างโบราณพลีดินและน้ำจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถวายสังเวยแด่เทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินมาแต่ครั้งเวียงกลางบางแก้วรูปจำลองจัดสร้างตามตำนานทรงเครื่องอย่างกษัตริย์สมัยศรีวิชัยอนุสาวรีย์ครูต้นโนราเกิดด้วยศรัทธาชุมชน
2: เราไม่ได้ไปของงบประมาณจากทางราชการแต่เราใช้เนี่ยใครมีกล้วยหิ้วกล้วยมาใครมีมะพร้าวหิ้วมะพร้าวมาใครมีอาหารหิ้วอาหารมาส่วนทองเหลืองเนี่ยเราก็ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันหาเงินแล้วก็ซื้อกันช่างเราก็ใช้คนที่เขาศรัทธาปั้นให้เราได้มีหมุดหมายในการยึดและศรัทธาเพราะนั้นการสร้างสี่องค์นี้ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนครับจะทำให้มีจุดรวมใจของโนราทุกๆคนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
4: ตอนนี้ศิลปินโนราทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงทางจิตและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะเวลาจะมีทำกิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่หนึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สองครูต้นโนราเกิดขึ้นที่นี่แล้วมีการโลขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกคนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
0: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยศรัทธาเดียวกัน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงกนาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่ง ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งดีขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟิงลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสารอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อ เอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิดถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานซือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทเวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกวานซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกวานซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนา

ในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
โดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับ

0: มาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสันพร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คน โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้งานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องต ตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึก

เวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงสารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลา7:51 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาที
1: หมดเลย

0: เมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปุกกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.ในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.ในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระพิมานรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุ 1.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฐนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,400 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทศรัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกธาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสำหรับ

กรมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์กฎมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นว
รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารนี

0: สดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็นราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนกลุ่มสารศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจากสารท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุธามาศผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธภัณฑ์ประเพณีบุญคูณลานนะครับ 17-19 ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสัตดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุ่งผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 ผืนนะครับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่รับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่ครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17-19 ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูนลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูนลานก็ได้บุญคูนลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
2: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
1: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าเส้นสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับสวนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นใบที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
3: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
3: ก็คือผ่านโซเชียลนะครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งก็ต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับ ภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน

0: นวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งโดยตรงครับ
1: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นลมปกติก็คือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสี่สูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ยเราจะพาตั้งแต่ไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหรี่เนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
0: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
2: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จีโอปาร์คก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
3: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานธรณีโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
0: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอร์ด7ลูกบ้านปากบาราและก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
4: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
0: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิด

0: 2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาเลี้ยงไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอ่านม้าดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารังข้าวทั่วไปเลยครับ
1: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
2: ตัวเดียว
1: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
2: ว่าแพงสุด
1: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
0: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มสารศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มสารศิลป์บางเจ้าฉ่าครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตแล้วก็ระดับชาติด้วยครับ
3: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลยค่ะ
4: ระดับ
3: ของหนูเป็นม.ปลาย
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
4: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
3: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
5: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาครับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
4: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
6: แต่ของผมมาบ้านผม
0: ท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่อง

งานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศผู้โพครับ

0: งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้เอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: เส้นฝ้ายนี่เราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มานำมามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอล่ะคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วย

0: คือหลากหลายมากค่ะเป็นลายเลยอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาผสมประสานกันได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
2: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านประแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
0: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
2: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ัจจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20ถึง22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวานกันแล้วก็คลิกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุขมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

0: ควร
1: โ
0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันจะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านนึง
0: จานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
1: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
1: เพราะว่าอร่อยแล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
1: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผอ.ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนนี่เอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
2: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิ
0: ชาทั่วไปตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับพอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: อืมโอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมฮะ
1: ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ๆลาแม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมมันนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับธรรมะธรรมะมั่วโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกแบบปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั้นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
10: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปะย่าป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็น

กุสโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคทั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: หนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: แล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสคูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะก็มีการ
0: ได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันค่ะแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
1: ใช่
0: จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว
1: ้กำหนดไว้ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ป้าอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอด

0: ลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยละครับ
1: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
2: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะปลูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
3: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะหนึ่งคือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะหนึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือหนึ่งจะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
4: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
5: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
6: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเนี่ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเนี่ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมก็คิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการทำงานไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่างไปใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอได้เหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
1: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
0: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
1: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
0: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปะกับคน
1: ทุกคนเยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ
0: ่และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
1: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแปลงานด้วยค่ะแปลงานภาษาอังกฤษเพราะเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค่ะ
0: แปลว่าจริงๆรายได้มาจาก2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
1: ั
0: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
1: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่ค่ะ
0: แล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
1: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
0: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
1: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
1: ่
0: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมมันเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะคะเริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
1: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
0: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมอะคะ
1: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์ค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะเราได้ราคาที่ดีค่ะ
0: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงาน

0: บ้างดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำงานนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยเราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
1: วันนึงทำงานเนี่ยเริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค
0: ่
1: ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไปตามเวลาเขาก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาทค่ะ
0: โอ้โห
1: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมากค่ะ
0: ถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
1: ถึงบ้านเลยค่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลย
1: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
0: ถูกต้องแถมมีค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัทแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF IMF เพื่อที่ปลายปีจะได
0: ้
1: มีลดหย่อนภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะคิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100บาทเนี่ยเราแบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
1: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: ไปลงทุนเลย
1: ลงทุนใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
1: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
0: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำเกษียณทางการเงินใช่ไหม
0: คะ
1: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
0: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
1: น่าตกที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่หลายคนนะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยชายก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
0: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกัน2ด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
0: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่งร้อยนึงเนี่ย 50% มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน 50% นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณที่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
1: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้แบบสบาย
1: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนหนึ่งเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
0: อยู่เลย
1: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60เราก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
0: ต่อเดือนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุขัยแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
1: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
0: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไปไหมคะ
1: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
0: โอ้ล้าน
1: ค่ะ
0: โอ้โหไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
1: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะ
0: นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า300,000เมื่อเทียบกับ

0: เงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี 80-100 ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลงทุนหลายแบบนะคะส่วนแรกก็คือการออมแบบออมทรัพย์ธรรมดาเลยแต่ว่าที่บริษัทจะเป็นการออมทรัพย์ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่าข้างนอกหน่อยนึงนะคะเพราะตอนนี้ออมทรัพย์ข้างนอกค่อนข้างดอกเบี้ยโหด
0: เล็กน้อยนะคะไม่ถึง 1% เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่บริษัทเนี้ยจะได้3กว่านะคะ3จุดเกือบ 3.5 ซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ากันเยอะอันนี้ก็เหมือนได้เปรียบขึ้นมานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
0: ์
1: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ6-7% นะคะ
0: ซึ่งดีมาก
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรทที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างแบบมีโกรทที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วแล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยค่ะ
0: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะและแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3% โดยประมาณนะคะสหกรณ์ 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได
1: ้ยากนิดนึง
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต้องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
1: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนระยะยาวนะพูดได้ก็ที่หลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะเป็นสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้วคนพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่าง
0: บริษัทเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
0: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
1: ถึงเกษียณเลยค่ะ
0: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF ไหมคะ
1: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะบอกว่าโอ้อีกนาน55กว่าจะถอนได้
1: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทำให้มันเต็มแม็กจริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
0: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์2ต่อแน
1: ่
0: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลวิธีการคุณทั้งหมดนี้เป็นยังไง
1: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน capital gain ส่วนนึงเป็นเด้นปันผลเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
0: ก็คือใช้ทั้ง2แบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
1: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะขายได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็น long term เพราะฉะนั้นก็เน้นลงทุนใน healthcare ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาวค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
1: ็
0: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว RMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ RMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยอาจจะประมาณ 60-70% ค่ะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
0: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
1: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับIMFก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยถ้ามองว่ามันมีความมั่นคง
0: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
1: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่ค่ะจริงๆอยาก

0: ให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้มราคามากกว่า
1: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
0: ค
1: ่ะนะครับจำธนาคารเขาจะมีทรัพย์รอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
0: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้านนะคะ
1: ใช่ไปตรวจเช็ค
0: ตรวจสอบมีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
1: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เอ่ยเงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัวกองทุนแล้วก็พวก ETF แบบนี้รวมถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80ถึง100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันหนึ่งคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
0: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุนด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการมันอาจจะบ้างบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค่ะ
1: แปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
0: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
1: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆต้องบอกว่าก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะแต่ว่า
1: แบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
0: แบ่งใช้ค่ะ
1: อ๋อคือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขของเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังบริษัทส
1: ามารถกิน
0: ในราคาใช่ง่ายๆได้
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40-50ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
0: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50-55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจเย็นนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณ

0: น้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่มาบอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้านนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษมต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
0: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
3: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 ถึง 50,000 หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเค้าเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20ปีหรือ60ไป90นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้ไหมคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมเงินหรือมีเงินตอน60 5ล้านแน่แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วข้าวของ 20,000 อาจจะไม่พอเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเช่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษๆเลยกับโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างงี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนหนึ่งที่เราจะเตรียมพอ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมุติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณ 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะกดไลค์ค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าเรื่องของ ของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทำได้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทำทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: รายการ e-co-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้อาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: าหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อน

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปอบยะสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเงี้ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปอบยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้ค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็น

0: ไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงษ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิกโครงฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิกโครงฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิกโครงมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิกโครงฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิกโครงฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นซิกโครงฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซี่จำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเล ากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้แล้วผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักสามครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ซีลสุญญากาศซีลสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยนึงมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามคือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโกฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒน

0: นธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศน์มหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทย

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหากบังเอิญ

ห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหม

ครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพอสอใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยนึงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รุยทำปรือได้แค่ยอบแลเข้าไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับ
เราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอก

ื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคนึงที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ.เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องน้องนักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าหงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าหงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชลีน้องแอนชลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ
อีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปั้งปั้งแล้วก็เล่าหนึ่งเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกมหนึ่งเกมแล้วก็เล่าหนึ่งเรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งป้อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุงนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั่งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เรียกกันทางวิชา

การว่าเป็น generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือ เขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้วิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะจันพูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับ
แล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างนี้ค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบิลค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นกับมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลมาครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยก็ทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามการใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
2: ปุ๊บเรานอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
2: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นเนี่ยไอตัวน้ำยาเนี่ยนะครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงน้อยสัก25 เซนติเมตรเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
1: ้อ๋อ
2: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
2: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home

0: โคลนไปเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
1: ใช้กำลังเยอะ
0: ใช้กำลังเยอะนานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบที่โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล์ร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล์ร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์ล้างแอร์นะครับคือล้างคอยล์เย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล์ร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลย
1: โอ้
0: เยอะ
1: โอ้เยอะนะครับ
0: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องสมมติห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
1: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
0: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ําใส่น้ําไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทําให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในเย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ําไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ ถึงรู้เอ้ยแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวที่เปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์เนี่ยจริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้ไอ้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนาแล้วก
0: ็ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัดไม่ได้
0: ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางนี้แกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับส่วนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็น

0: ไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไห
1: มอ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูกันว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนก็อาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนน
1: ี่
0: แหละจนมันจุ่มลงไปเลยอันนี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าอ้าวคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่ดันบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นน่ะเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้
1: ล้าง
0: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
0: ใช
1: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
0: ใช่ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: แล้วก็จะ
0: ลม
1: เย็
0: นทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
1: ่
0: ย
1: เย
0: ็
1: นที
0: ่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
1: อ
0: ันนี้คือหลักการที่1ในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
1: นี่เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
0: ใช่
1: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
0: ใช่
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
1: จะดันทะลุออกมา

0: รูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
1: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์มันก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยมันเลือกไม่ได
0: ้
1: ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนให้สูง
0: กว่าเครื่อง
1: ห้องที่อยู่คอยเย็น
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
1: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี้
1: ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะม
0: ัน
1: จะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับ วันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะคร
0: ับ
1: เพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขนาดคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันเนี่ยมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว
0: ้อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่

0: แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่มั้ยครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นมั้ยครับ
1: ขึ้นไปแถว900
0: เนี่ย895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนแต่ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 กว่าวัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
2: ์ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆจนไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
1: กินไฟอยู
0: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
1: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้รีดทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนใส่เข้าไปแล้วเขย่าเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
1: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
0: ครับผม
1: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
0: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าได้ประผมในประมาณ900ใช่ไหม
1: ครับ
0: เตารีดเนี่ย
1: 2,000
0: ไอตัวนี้ 3,800
1: โอ้โห
0: คือมันไม่ได้ 1,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับปึบปับ
1: เหมือนที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ครั้งพัดลมนะครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
0: ใช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มันโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่มั้ยแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็นดูสิสายไฟเอ่ยพลาสติกเอ่ยพวกเนี้ยมันจะทนได้ถึง10ปีมั้ยมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สุสิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สุสิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

เรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: กระทรวงวัฒนธรรม
1: นี่คือโรงพยาบาลแม่สวย

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่ก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอเดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดา นักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็น อาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้เนี่ยค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับ

0: แกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
1: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงษ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิโกฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโกฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโคงมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโกฮังเลอยู่2แบบแบบนึงก็คือซิโกฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นซิโกงบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า

ห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้ที่คงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักสามครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซิกเก็ตลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้ก็พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามคือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับ

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ์ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบาง

ห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำแวงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถ

ภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รุยทำปรือได้แค่ยอบแลเข้าไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพ.ศ.หมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงก็มาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกัน
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะ

เราปลุกระดมอ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต.อบจ.เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกระฮัตจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโย่แล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาชไหมวันนี้ตาชไหมน้องน้องนักเรียนตาชไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทําเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราไ
ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัว

วของตัวเองพิมพ์รีพายก็เป็นพิมพ์รีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งป้อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุงนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปแล้วโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั่งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารและยุทธสุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัว

เองใช่ไหมนะก็ถามคนนิดหนึ่งอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือ เขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งมันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสตูลเป็นเรือหางยาวใช้น้ำมันเป็นเรือไฟฟ้าสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสริมจุดเด่นให้อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน

0: อันศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองดึงเยาวชนสืบทอดงานจักสานท้องถิ่นประลองเวทีศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจุธามาศผูกโพพาชมฝีมือทอผ้าเน้นความประณีตลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนจังหวัดพิจิตรในช่วงของดีทั่วไทยวันนี้ครับจังหวัดมหาสารคามมีงานใหญ่ชวนเที่ยวงานวันพระสุนทรพิพิธสืบสานประเพณีบุญคูณลานนะครับ17ถึง19ธันวาคมนี้ครับที่บริเวณสัตดืออีสานสวนสาธารณะบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยปีนี้เขาจัดเต็มแสงสีเสียงกว่าทุกปีด้วยครับทะเลทุงผ้าเขาม้าที่ชาวบ้านทอเองกำทุกหมู่บ้านในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดทำขึ้นกว่า 1,300 ผืนนะครับมาตั้งประดับเป็นจุดเช็คอินบริเวณสวนสาธารณะบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอันนี้เป็นภาพตอนเตรียมตกแต่งสถานที่รับนำมาให้คุณผู้ชมดูกันแต่ว่าวันนี้จัดเสร็จสมบูรณ์อลังการยิ่งกว่าที่เห็นนี่เองครับชวนไปเที่ยวกันในงานวันพระสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัยครับระหว่าง17ถึง19ธันวาคมนี้ครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสุนทรพิพิธเจ้าเมืองคนแรกของโกสุมพิสัยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามบุญคูณลานด้วยและก็ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยทุ่งปอเทืองบนพื้นที่5ไร่ครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยครับนี่ครับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ทางอำเภอโกสุมพิสัยครับร่วมกับเทศบาลตำบลหัวขวางครับปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นปอเทืองโดยขยายแปลงปลูกเพิ่มไปอีกถึง10ไร่ครับปลูกปอเทืองสลับกันเพื่อให้ปอเทืองเนี่ยออกดอกเลี้ยงอารามในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะได้มาถ่ายรูปกันได้ทั้งปีเลยครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นจุดกึ่งกลางของภาคอีสานนะครับหรือว่าสะดืออีสานตามแผนที่ทางทหารถือว่าจุดกึ่งกลางของภาคอีสานตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยบริเวณบ้านขวาวตำบลเหล่าครับมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับอย่างงานบุญคูณลานเป็นประเพณีฮีด12ครอง14ของชาวอีสานที่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวครับชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวเปลือกเนี่ยมารวมกันเป็นกองสูงขึ้นไปแล้วก็ร่วมทำบุญประกอบพิธีสู่ขวัญระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพนะครับเรียกกันว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็มีข้าวคูณลานก็ได้บุญคูณลานก็ได้บางที่ก็บุญสู่ขวัญข้าวครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่และก็เปิดให้เที่ยวถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
1: นะครับส่วนการประดับไฟแสงสีอะไรต่างๆในปีนี้นะครับเราได้จ้างนะครับผู้ที่มาประดับไฟแสงสีมาจากทางจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขาจัดงานมรดกโลกที่อยุธยาแล้วก็งานพระปางสามยอดจะมาจัดให้ที่โกสุมพิสัยในปีนี้นะครับซึ่งรับประกันว่าปีนี้งานระดับและระบบไฟนั้นจะสวยงามอลังการมากกว่าทุกๆปีและคาดว่าจะไม่มีจัดที่ไหนมาก่อนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ยังมีกิจกรรมออกร้านเกษตรสินค้าโอท็อปนะครับประกวดสาวงามโกสัมพีแข่งขันพายเรือหางเครื่องหมอลำการเดินแบบเส้นลายผ้าเส้นสายลายผ้านะครับแล้วก็ทำกระทงบกอีกกว่า 3,500 ใบบริเวณงานตอนกลางวันก็จะสวยงามเหมือนดอกไม้ส่วนตอนกลางคืนกระทงจะเรืองแสงได้ครับเพราะว่าใช้ตะเกียงให้กระทงนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมานะครับส่วนสถานที่จัดงานที่เห็นสวยๆนี้พอจบงาน19ธันวาคมนี้ยังไม่รื้อออกนะคุณผู้ชมทางอำเภอเนี่ยจะเอาตั้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ไปท่องเที่ยวกันได้ยาวถึงช่วงปีใหม่ด้วยครับส่วนใครที่ชอบเที่ยวไปด้วยครับได้กินของอร่อยไปด้วยต้องหันมาเที่ยวสวนองุ่นจากฝีมือของตำรวจจังหวัดพะเยากันนะครับที่เขาปลูกองุ่นแล้วก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้องุ่นกำลังออกพวงสวยให้เก็บกันสดๆได้ถึงในสวนเลยครับช่อองุ่นพวงโตที่หวานได้ที่ร้านนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวมาตัดกันเองสดๆถึงสวนพื้นที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่วนนี้คนปลูกเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพที่ไหนแต่เป็นตำรวจที่ใช้เวลาว่างมาทำสวนองุ่นนะครับคือร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์อปมาเถตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภูธรจังหวัดพะเยาครับที่หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์บิวตี้ซีดเล็ดรายได้งามด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้นโดยสามารถเก็บผลผลิตได้3ครั้งต่อปีครับแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเก็บได้จำนวนกว่า500ถึง600กิโลกรัมต่อรอบเลยครับจำหน่ายได้ครั้งละกว่า 100,000 บาทก็เลยต่อยอดนะครับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาชมสวนองุ่นแล้วก็ลูกค้าก็เดิน

0: างมาซื้อกันเองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร้อยตำรวจตรีภัยรัตน์เล่าว่าใช้เวลาว่างจากงานราชการนะครับเริ่มปลูกองุ่นใบที่ประมาณ2ไร่เศษเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีการดูแลแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตที่ได้ถือว่าพอใจอย่างมากเพราะว่าองุ่นรสชาติหวานอร่อยครับที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีอันตรายอะไรเลยครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานการเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยเน้นไปที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นหลักนะครับพอผลผลิตออกมาก็มีคนมาสั่งจองแล้วก็เดินทางมาซื้อกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกกว่า105ต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาชมองุ่นแบบนี้ครับ
1: ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแฟนประจำครับเขาติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกดอกแล้วก็ดูติดตามมาเรื่อยๆว่าเราทำยังไงนะครับเมื่อถึงเวลาลูกค้าก็จะมาครับ
2: ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายยังไงบ้าง
1: ก็คือผ่านโซเชียลนะครับผ่านโซเชียลแล้วก็บางทีก็ส่งเมื่อก่อนเคยส่งแต่ว่าด้วยความที่การขนส่งมันต้องส่งทางด้านห้องเย็นทำให้มีผลเสียตอนหลังก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะมาที่สวนเพื่อว่าได้ฟิลได้บรรยากาศกว่าครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาหาซื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ขายกิโลกรัมละ200บาทนะครับสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่า100กิโลกรัมต่อรอบเลยครับภายใน1ปีเนี่ยผลองุ่นที่เก็บได้นะครับมีมากกว่า1ตันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้องุ่นอยู่ในช่วงที่โตเต็มใบเต็มที่เลยครับภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับก็กำลังปรับตัวการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เลยครับด้วยการเปลี่ยนเรือหางยาวที่ต้องใช้น้ำมันนะครับมาเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อสร้างการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเสริมจุดเด่นให้กับอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืนนวัตกรรมเรือไฟฟ้านะครับเป็นทางออกเพื่อการท่องเที่ยวสีเขียวโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบุรินิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียครับพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง85%ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่าลดต้นทุนพลังงาน27เท่าและลดเสียงดังนะครับได้ถึง3เท่าจากเรือเครื่องยนต์ทั่วไปสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานถึง7ชั่วโมงครับประสิทธิภาพนั้นไม่ได้แตกต่างจากเรือเครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเลยครับนี่นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจังหวัดสตูลนะครับที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยครับเพราะการใช้เรือหางยาวแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งมลพิษทางเสียงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งครับ
3: เราเนี่ยสามารถวิ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเรื่องของแบตคือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าคลื่นลมปกตินะคือก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้แบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าข้อกังวลในส่วนของว่าพอขี่ไปแล้วก็กลางทางแล้วก็มันดับแบตหมดอันนี้ไม่นะครับคือโดยปกติแล้วเหมือนกับการใช้เครื่องปกตินั่นแหละสีสูบนั่นแหละคือเราจะรู้ว่าวันเนี่ยเราจะพาต้องที่จะไปปราสาทหินบรรยอดไปเกาะลีดีไปเกาะบุหรุ่นเนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าถ้าเรามีแผนว่าเราจะไปปราสาทหินบรรยอดเนี่ยระยะทางเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้เราก็สามารถคำนวณเรื่องของแบตเตอรี่ได้อันนี้คือถือว่าตัดในสองปัญหานี้ไปเลย
0: อุทยานธรณีโลกสตูลกำลังก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและองค์การยูเนสโกที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสตูลประกอบไปด้วยถึง15กลุ่มชุมชนนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและก็ต่างชาตินะครับทั่วโลกเลยโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
4: พื้นที่ทางธรณีเนี่ยนะมันก็จะมีจุดเปราะบางอยู่หลายจุดนะครับที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีในแต่ละยุคนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งของมาตรการในพื้นที่จิโอปาก็คือว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเองเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ EV เนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเขาจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนค่อนข้างสูง
5: แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าครับมันก็จะช่วยลดการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อพื้นที่ในอุทยานทะเลโลกสตูลครับซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวระดับโลกก็คือดูแลการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก
0: เบื้องต้นนะครับจะผลักดันใช้เครื่องยนต์ EV ในพื้นที่เป้าหมายอุทยานธรณีโลกสตูลคือบ้านบอด7ลูกบ้านปากบาราและก็บ้านหัวหินนะครับและจะขอให้เพิ่มพื้นที่เป็น10จุดจากมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชียที่บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหินพันยอดจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าในชุมชนชายฝั่งทะเลกว่า10แห่งของสตูลนะครับมีเป้าหมายด้วยว่าจะเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อคงสถานะอุทยานธรณีโลกไว้อย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ยังมุ่งสู่การพัฒนาสตูลจีโอพาร์คซีโร่ครับเพื่อสร้างแบบอย่างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยครับไปดูหนุ่มนักกฎหมายครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับหันไปเลี้ยงไก่เตี้ยแล้วก็ไก่แจ้สวยงามนะครับมีทั้งไก่พันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยศึกษาการเพาะพันธุ์เพื่อได้สีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับจนตอนนี้สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยครับ
6: แต่ตัวนี้ราคาสูงสุดก็คือ
0: ไก่ตัวนี้คือไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำนะครับเกิดจากการผสมสีขึ้นเองตามจินตนาการของผู้เลี้ยงแต่ละรุ่นนะครับก็จะเลยจะได้สีสันที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นำมาผสมทำให้เป็นไก่เตี้ยที่มีเพียงตัวเดียวในโลกนะครับแต่ว่าราคานั้นจับต้องได้คุณผู้ชมคู่ละ 2-3,500 บาทนี่เป็นอาชีพใหม่ของนายพงพันธ์ศรีพุทธคุณอายุ46ปีนักกฎหมายที่ลาออกจากงานประจำเดินทางกลับบ้านเกิดหมู่2ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับหันมาไก่เตี้ยแฟนซีไก่แจ้แล้วก็ไก่สวยงามถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยมี12สีครับแล้วก็ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมี14สีเน้นเฉพาะไก่เตี้ยแฟนซีหลังอ่านเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างสีสันสวยงามแล้วนิสัยก็คือน่ารักที่เล่นนะครับเอามาจับได้อุ้มได้ครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จับขายได้แล้วส่วนไก่แจ้ใช้นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมกับไก่เตี้ยเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีขาสั้นประมาณ1ข้อองคุลีครับแล้วก็มีหลังอางม้าฟอร์มดีสีสวยตลาดชอบมากเลยครับขายได้ทั้งปีด้วยเน้นเพาะฟักไข่ไก่ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินพืชผักสมุนไพรส่วนอาหารหลักๆก็คืออาหารไก่แล้วก็อารามข้าวทั่วไปเลยครับ
7: อ๋อเป็นสีที่ภูมิใจมากเป็นเกิดจากการผสมสีของผมเองเป็นไก่เตี้ยขนทวนสีขาวหางดำครับ
6: ตัวเดียว
7: ตอนนี้มีพ่อไก่ตัวนึงแล้วก็มีลูกมันออกมาก็2รุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวผู้ครับ
6: ว่าแพงสุด
7: ครับก็มีคนถามซื้อตัว 3,000 ก็ยังไม่ได้ขายเพราะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อน
0: อีกตัวเป็นไก่สีดำหูขาวครับนี่ก็เป็นไก่หายากเหมือนกันเกิดจากการผสมมาเรื่อยๆครับจนมีหูสีขาวส่วนการดูแลไก่แฟนซีครับถ้าหากวันไหนมีแสงแดดจัดเนี่ยก็จะอาบน้ำให้ไก่ด้วยครับแล้วก็เอาไปเป่าขนอาบแดดเพื่อให้ไก่สดชื่นแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับและยังกำจัดเห็บหมัดไปในตัวลูกค้าก็มาแวะเวียนเลือกซื้อไปเลี้ยงกันเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยครับตอนนี้ยังเพาะขยายพันธุ์แล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่ๆจากทั่วทุกภาคของไทยครับเพื่อมาผสมกับไก่เตี้ยจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายอยู่เกือบ200ตัวครับอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นจะยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่เยาวชนว่าจะสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษากันหรือเปล่านะครับตอนนี้กลุ่มศาลศิลป์บางเจ้าชาจังหวัดอ่างทองเลยดึงเยาวชนมาสืบทอดงานจากศาลภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วก็เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้วยครับกลายเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเด็กๆไปแล้วนะครับที่สถานีการเรียนรู้บ้านครูออสตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเปิดบ้านให้นักเรียนนะครับทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้การสร้างงานจักสานจากไม้ไผ่กับครูออสหรือว่านายพรชัยบุญรื่นประธานกลุ่มศาลศิลป์บางเจ้าฉ่าครับ เด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเลือกไม้ไผ่จากตอกการย้อมสีตอกไม้ไผ่แล้วก็การสร้างสารลวดลายครับรวมถึงการสารลวดลายให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ครับเตรียมไปเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมจากในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างสุพรรณบุรีนครปฐมเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับครูเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติขั้นสูงครับใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากสารไม้ไผ่เนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอาทิตย์ผ่านมาเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กันที่บ้านของครูออฟนะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศกันมาแล้วครับทั้งในระดับเขตและก็ระดับชาติด้วยครับ
8: เป็นงานแข่งจากสารไม้ไผ่เลย
9: ระดับ
8: ของหนูเป็นม.ปลาย
9: ค่ะ
8: แล้วก็มีของน้องอันนี้โรงเรียนเดียวกับหนูเป็นม.ต้นค่ะแล้วก็น้องที่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นประถมต้นกับประถมปลายค่ะ
9: แล้วพอหนูมาได้สัมผัสได้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าชอบไหม
8: ส่วนตัวหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วค่ะหนูทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยชอบอยู่แล้วค่ะคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน
10: ใช่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันก็สอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์เรื่องภูมิปัญญาด้วยทำให้เด็กได้มาซึมซับงานภูมิปัญญาประเภทนี้ครับเพราะว่าไอ้งานตัวนี้มันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในโรงเรียนเด็กโรงเรียนก็ต้องหาครับไปสู่ชุมชนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่กับสถาบันการศึกษาได้ครับ
9: ที่มาเรียนแล้วมาทำ
11: แต่ของผมมาบ้านผม
0: ฮะองถิ่นการจักสานไม้ไผ่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนในรูปแบบของการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการแข่งขันจัดเวทีให้แบบนี้เด็กก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้กันนะครับที่สำคัญพอเรียนรู้แล้วจะได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ครับเวทีงานศิลปะหัตถกรรมวันนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปเรียนรู้เรื่องของงานหัตถกรรมกันแล้วก็ไปแข่งขันกันด้วยไม่ได้มุ่งหวังแค่แพ้ชนะแต่ว่าอยากให้เด็กได้มีเวทีกล้าแสดงออกและแสดงฝีมือพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับงานหัตถกรรมที่ก็สร้างรายได้เลี้ยงชาวบ้านแล้วก็ยังไม่สูญหายไปเพราะว่ามีการสืบทอดกันอยู่ในชุมชนนะครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนผ้าทอของชาวตำบลหนองพยอมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันนะครับเดิมทีก็มีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก็เลยเอามาต่อยอดเป็นอาชีพกันนะครับเน้นทั้งประณีตสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ติดตามกับคุณจุฑามาศโผล่ครับ

0: งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทอผ้าโดยกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรจะเดินเส้นยืนความยาว 130-200 เมตรความกว้างใช้เส้นได้ประมาณ 1,120 เส้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความจำใช้เวลาเดินเส้นยืนประมาณ1วันค่ะ
1: คือใช้ฟันหวีเบอร์56เราจะเดินความยาวอันนี้คือเป็นเส้นนี่เป็นความยาวค่ะแล้วก็เราจะเดินความกว้างของมันจะใช้เส้นฝ้าย 1,120 เส้นเราต้องเดินให้ได้ 1,120 เส้นค่ะฟันหวี56แต่ก็แตกต่างกันบางที่เขาจะใช้60บางที่ก็จะใช้50แต่หน้าผ้าก็จะเม็ดหนึ่งเท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: บริเวณนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตะกอภายในชุมชนเหลือช่างที่ทำเป็น2คนเท่านั้นค่ะซึ่งยังขาดผู้สืบทอดเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิเพื่อเรียงร้อยเส้นได้ทีละเส้นจนครบตามจำนวนที่ต้องการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 เส้นค่ะ
1: อันนี้คือเก็บตะกอค่ะเก็บตะกอเราต้องดีดออกทีละเส้นที่ป้าบอกว่าที่ไขว้เอาไว้น่ะคือมาทำเป็นตัวนี้ใช้ฝ้ายสีขาวคือเป็นตะกอยกสำหรับสลับเส้นฝ้ายขึ้นลงเพื่อจะเป็นผืนผ้า
0: เดิมทีสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงมีพื้นเพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจึงมีภูมิปัญญาการทอผ้าติดตัวมาด้วยก่อนจะต่อยอดการทอผ้าเพื่อส่งขายเน้นความประณีตสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งช่วงนี้สมาชิกกลุ่มต้องเร่งผลิตผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ทันรับปีใหม่นี้ค่ะ
1: เส้นฝ้ายนี่เราจะสั่งซื้อมาก็มีกระบวนการในเรื่องของการมัดลายโดยนำได้สีขาวมาค้นเป็นมัดหมี่เสร็จแล้วก็มามัดลายเสร็จแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วมาปั่นกอแล้วก็ปั่นกอใส่หลอดเล็กใส่กระสวยเพื่อการทอค่ะอันนี้คือสีตะกอนะคะเพราะไอ้ที่เหยียบนี่มันจะมี4อันค่ะ4อันไอ้ที่เท้าเหยียบก็จะมี3อัน4อันเป็น4ตะกอนะคะเพราะมันจะแตกต่างก็คือเวลาเราทอมาเราจะเหยียบ4อันแล้วลายจะนูนเพราะว่าเราเก็บเป็นเส้นได้นูนไว้แล้วจะทอยากคืออันนี้ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ตะกอล่ะคะแม่
1: เนื้อจะเรียบเนื้อจะเรียบเนียนเหมือนเสื้อเนี่ยแต่อันนี้จะเป็น4ตะกอมันจะสวยงามเวลารีดมันจะขึ้นเงา
0: ปัจจุบันทางกลุ่มผลิตผ้าทอมัดหมี่ลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่อเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกซื้อด้วยกันค่ะอย่างที่หนูถือนี้ค่ะแม่นี่เป็นลายอะไรคะ
1: เป็นลายนกกระจิบค่ะเป็นลายประจำที่นี่ค่ะ
2: อ๋อลายนกกระจิบทั้งผืนนี่คือลายนกกระจิบหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติไหมคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนนกที่จับกลุ่มบินกันไปค่ะค่ะใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเราเห็นจากธรรมชาติก็เลยเอามาใส่ลงในผืนผ้า
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนนี้ล่ะคะแม่คะ
1: อันนี้เป็นลายขลำตัดค่ะขลำตัดมีต้นสนแล้วก็มีตะวันรับฟ้าอยู่กลาง
2: ค่ะนอกจากนี้ยังมีลวดลายอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะแม่คะ
1: มีค่ะเป็นลายดอกบุญนาคที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็มาสามารถมาทำเป็นมัดหมี่เป็นผ้าประจำจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีลายขอพระราชทานด้วยคือหลากหลายมากค่ะเป็นลายอันนี้ก็เป็นลายดอกรักนะคะเป็นลายดอกรักผืนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาหลายๆลายมาประสบประสานกันได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เช่นลายดอกบุญนาคนี่เราก็จะมีนกกระจิบอยู่ข้างล่างด้วยมีต้นสนด้วยค่ะค่ะ
0: ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองพยอมส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอมือค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากลุ่มสตรีที่ทอผ้านะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ได้ทอผ้าแล้วเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปนะครับจะเป็นงานของจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์เป็นโอท็อปที่จะเอาผ้าไปโชว์แล้วเราก็ได้มีการเดินแบบโชว์ไฮไลท์ของผ้าบ้านประแดงในงานกำฟ้าไทยพวนนะครับแล้วก็จะส่งเสริม ให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกับสินค้าโอท็อปกับทางอำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับของดีอำเภอตะพันหินงานหลวงพ่อเพชรนะครับ
1: ก็มี300กว่าบาทถึง 1,000 กว่ามันแล้วแต่ยากง่ายค่ะแล้วแต่ลายทำยากไหมลายง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของคุณภาพนี่สัญญาได้ว่าของเรานี่ใช้ดีจริงๆซักง่ายรีดง่ายและสีมันไม่ตกค่ะ
0: ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงยังถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะ

จจุบันนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีผ้าทอสวยๆให้ไปอุดหนุนกันแล้วก็ยังต่อยอดปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยครับจะเข้าไปเที่ยวก็ได้ไปเรียนรู้การทอผ้าก็ดีเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยจังหวัดอุทัยธานีครับแถลงจัดงานบอลลูนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันได้20-22ธันวาคมนี้ครับไปกันที่ไร่ริมเขาตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนะครับมีงานออกร้านจำหน่ายอาหารข้าวหวานกันแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนนับร้อยร้านค้าเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้เลยครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุขมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบว่าโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆนักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยโอ้มันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำรูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: ครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับออครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุขครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุขเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุขของผอ.คือข้าวมันไก่
2: เพราะว่าอร่อยแล้วก็แล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุขของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทุก

0: ั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอด

0: ามสูตรของรายการโทรทัศน์
1: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
2: คนนี้เลยค่ะ
1: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
2: 6ปีแล้วค่ะปีนี้จะ6ปี
1: แล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
2: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
1: เป็นวิชาอะไรครับ
2: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิชาทุก
1: วิชาทั่วไป
2: ตอน
1: เรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
2: คณิตศาสตร์ค่ะ
1: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
2: เยอะมากเลยค่ะ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
2: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
1: Food for Good
2: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
1: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับพอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
1: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องคอยโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
2: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
1: ันก็สุดโทรมไปเรื่อย
2: ใช่ค่ะ
1: Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
2: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
1: อืมโอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
2: ใช่ค่ะ
1: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
2: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
1: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้มั้ยครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
1: ทางไหนครับคุณครู
2: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
3: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
4: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
5: ๆลาไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
6: แล้วไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
7: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
8: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
9: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
10: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
3: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจอยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลยหลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกๆๆเป็นไงครับทะมัดทะแมงมั่วโอ้โห

0: ผมก็พูดเวอร์ไปงั้นแหละครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
1: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอันก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: หนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: อืมแล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่ของ
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านนึงนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการฟู้ดฟอร์กู๊ดนะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่
1: ใช่
0: จัดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตร
0: ีย
1: มสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้เมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว
1: ้กำหนดไว้ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับครูอิ๋วคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ป้าอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปเบี่ยงกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลซับไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะปลูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
1: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะ1คือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะ1มันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็น อ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
6: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
7: เอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรเขาจะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเมื่อห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิฏยานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็น

0: จารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ถ้ามันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยตัวตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นResistant Ebola virus เนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันนี้ค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResistant Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจอหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งเดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจเราก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซ อีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้พื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราว 60% นะคะอัตราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทโลจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตร์มนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะน นอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้

0: มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่าออมีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
1: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาล

0: ทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคม
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้า data นี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลาย evidence มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นเสี่ยงมันน้อยอ่ะอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจน

0: แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายเนี้ยแหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของ monoclonal antibodies นะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
2: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
0: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับ

0: มาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับเพราะว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่มั้ยครับ
0: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
0: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดวันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มและขณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอ ันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้

0: เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคราวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการ random มีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
1: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
1: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วยเดต้าที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะเดต้าที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาแต่ยังก็ตามเนี่ยในประเทศไทยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และวงและการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ชชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเรา preparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหม
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะในคีย์แมสเซจณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดยโหมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุด นะครับ3มาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ไลบีเรียกินีแล้วก็เซียร์ราลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมาอย่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี้
2: ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสซิ่ง
4: นะคะ
5: หรือว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสซิ่งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ FTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่าออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมันมา

0: เนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
2: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์อาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FETP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
3: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็นRNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรก นะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
4: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานที่แรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลง สำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกัน

ทงเทงทงเทงเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ Entrance อยู่ค่ะ Entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปี1เนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับ1ใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าอันล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: รับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้าน

สาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะคะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างๆตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเคยสอบ HSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟังจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
2: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี้
1: อัน
0: นี้นี่อันนี้หนูดูดีๆนี่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
3: นี่ไ
1: ง
3: นะครับ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
3: ่อร่อยอร่อยคนจะแก่ต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
3: โอเค
0: เดี๋ยว
1: ว
0: ้าขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงเปรี้ยว
0: ได้ยัง
3: ได้แล้ว
1: โอ้พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้ก็ชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
3: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
3: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
3: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดแต่มันไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับปัตตาพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นมันมือปึกปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
1: ตลอด
3: ไม
1: ่
3: ชอบขี่หลังวัวที่สุด
1: เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรที่เกิดมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้อันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ง่ายค่ะง่ายๆเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยว
1: เราจะต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตอนนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์
1: มากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
0: ๆเราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกคน
1: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไปแล้วขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ะกินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียว
0: เริ่ม
1: บ้าจะเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะถ้าเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราแค่โยนไปเลยโอ้
0: โ
1: หโอ้พอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงเลยเนี่ย

0: แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหม
1: พัตตาครับ
0: ไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
1: ้างมองแต่ไก่
0: ข้างมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะ
0: เ
1: ก็บไข่ยังไงอ่ะ
0: ก็
1: พัตตาลองเปิดดูดีกว่า
0: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอา
1: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บเลยเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มา
1: แล้ว
0: มาแล้ว
1: มาแล้ว
0: พัตตาถือดีๆ
1: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยงมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเสี้ย
1: ลูกเสี้ยหรอลูกเป็นไข่ที่พัตตาชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
1: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอามานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี่
1: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไป
2: สิบสิบ
0: สิบ
1: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ใช
4: ่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot
2: 100
4: carrot that's a lot of them onion
2: yes
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: เนาะอ้าวไม่แสบตาโอเควินาการ์เนอร์ได้โอเคเดนวินาการ์เนอร์พุทเซอร์ alright now we gonna put the eggs okay ตีเลยตีเลย faster and put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิเดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีช

0: หนูทำเลยเหรอ
1: โอ้โหร้อน
2: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
1: กลัวพ่อร้อน
3: พ่อพับอ้าปากหน่อย
1: ไม่ต้องเปล่าไม่ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับพี่เช
2: ิดครับ
3: แม่เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
1: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรครับ
2: มาจากชื่อของไก่นะครับ
1: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
2: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
3: ซุปตัวอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
2: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
1: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
2: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของ
1: อเมริกันถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
1: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
2: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
1: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
2: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไท
1: ย
2: แล้วก็เพปริก้า
1: แล้วก็เกล
2: ือ ผงกระเทียม
1: มีซีอิ๊วขาว
2: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
1: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
2: ไม่มี
1: เลย
2: ต้องไปร้านอาหารจีน
1: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
2: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
1: คือแล้วอยู่กี่ปีนะพี
2: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
1: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
2: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
1: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
2: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
1: อ
2: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
1: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
2: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
1: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
2: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
1: เราไม่เจอแถวนี้นะ
2: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
1: ็ผมช่วยทำมาเลย
2: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
1: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
2: น้ำมันมะกอกคร
1: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
2: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
2: ใช่ครับ
1: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
2: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
1: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
2: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
1: ก็คือไม
2: ้ไม้ครับ
1: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
2: ต้องลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
1: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
2: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
1: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไป ต้องอบไว้กี่นาทีครับ
2: ราวๆชั่วโมงนิด
1: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
1: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
2: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
1: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
2: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
1: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
2: ครับ
1: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
2: นี่ก็หมุนๆไปหน่อยนึง
1: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
2: ครับใช่ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
1: เดี๋ยวว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
2: ร้อนนะครับเดี๋ยว
1: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
2: จะเป็นรสไทย
1: ใช่
2: แล้วก็เครื่องเทศ
1: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
2: ครับ
1: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
2: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
2: ใช่
1: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
2: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
1: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาวซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาวซ่าสุดยอดแล้วตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมแล้วอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
2: ยินดีเลยครับ
1: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมทำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ฟันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชม นั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีก

0: พักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
1: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
1: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยเป็นเหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิมันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่คือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
3: ้
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหา

ารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโผลนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เนาะมาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาร้อนเอาแม่ลองเลยดิ
1: เอาแบบ
2: วะมานะ
1: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
3: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มี

ูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปริงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปริงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: ุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตังค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับเมื่อเราได้ลูกบอลมาขั้นตอนต่อไปจึงนำมาผ่าแล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
0: บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: จุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเกี๊ยวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับที่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได้
1: ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบางลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได
1: ้
2: คร
1: ับ ผัดกะเพราอะไรได้หมดจะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโขลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: บังหมีนช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อย

0: อันไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิดเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโขลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปลายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
2: ภาษาใต้เรียกว่าแควกเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
2: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวม
2: ันคนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนตายเรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังตอนแมสลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
4: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
2: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือเจเคยกินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำปอหอมหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
2: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได้
2: ลองไหมนี่
4: จุ่มเกยจุ่มเกย
2: จุ่มเกยหอมร้อย
4: เลียดมาเด็กอะ
2: ครับ
4: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
2: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟเลย
2: อย่าเคฟนะ
4: ปั้นให้เหลี่ยมก้น
2: ปั้นให้เหลี่ยมก้นนะ
4: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับเกยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
2: ตั้งกำเลยเหรอ
4: นี่จำปันนี
2: ่ได้ครับ
4: เช็ดเร็ว
2: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
2: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปนันหมดแก้วเพราะฉะนั้นเรา
2: หมด
4: หมดลูก
2: ลูกโอเค
5: มึงจะตายตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
2: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุด

0: ก็คือเข้าปงเข้าป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กระปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้เราก็ย่างไฟแล้วกินกับพริก
1: สุดยอดร้อยนะ
2: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วปูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบๆหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงอะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: าวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลยกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้โอ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
0: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: มอกลูกเกลือ
0: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
2: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเน
3: า
1: ะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้เบื้องเงินถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง อ๋อเหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
1: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
5: ปล่อยร่วงเลย
1: นะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต่าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต่าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต่าต้นมะเต่าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบก

0: ตัวท่อของลูกสาวอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อาทิตย์ละน้อย
0: อาทิตย์ละน้อยอาทิตย์ละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะ

0: ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
1: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: นี่หาบไปไกลมากเนาะ
0: นี่หาบไปขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอยู่อย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่จะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่และทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมี

0: การต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชีสที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี้
0: อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็ตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
1: เ
0: น
1: า
0: ะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: กรอบ
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพาะแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็ค

0: ือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละพ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจักข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
1: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำหัวปีแม่
2: เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวีชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
3: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
2: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
3: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสต์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสต์ทุกมัธยิสต์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรม

0: ทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
1: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
1: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต้
0: ค่ะพี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต
2: ้แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
1: ้ใช่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช
2: ่คิดไว้แล้วด้วยนะ
0: คิดไว้เมื่อเมื่อวาน
1: โอ้โหโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี่ก่อน
1: เหมือนแคมป
2: ์แคมปิ้ง
1: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
1: เฮ้ย
2: งั้นก็อยู่แบบนี
1: ้แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: คือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
2: เขาต
1: ่อต่อม่านเอง
2: ม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
1: มัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: น้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ ให
1: ้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟอเรนซ์เนาะแล้วก็เราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เลยเรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใกล้กันใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วมันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้าง
3: คะอาการ
1: ห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้าง
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
3: ก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงเนี้ยตรงที่นอน
1: ที่ว่าใช่
0: เนี่ยมีเง
1: ี้ยว่าใช่เนี่ยกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็ง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไร
3: ตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป้าแก่
1: กับเจ้ามอสออกไป
3: คร
1: ับ ก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
3: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวเดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกงานเยอะนะ
2: เ
1: นี่
2: ย
1: ทำไหม
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่ค่ะสี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดอย่างน
2: ี้ทาน
1: ทานแล้วเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: เริ่มขัดได้แล้วตอนนี้เริ่มมีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คน
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรฮะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้เกาะให้โค้งยึดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่แท็กเกอร์สัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อน
2: เพื่อ
1: ที่ม
2: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาไปเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: อย่างนี้ต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซ
1: ี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุรีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วย
1: ใช่
0: เราใช้ไม้แพลเลตหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนวดรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: พ
1: ู
0: ดคล่องๆ
1: เ
0: ลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเองนะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาว

0: าวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงแล้วต้องล็อกกันไหม
0: มันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงเป็นแนวบันไดแ
1: นวสโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งปั้งสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่ออัน
2: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
2: วางเข้าไป
0: คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ทีนี้
1: ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงแล้วอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวเข้าไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาเราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างมาเดินละมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริงจริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถบินต่อไปที่จ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาท

ทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเป็นผม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยา

0: างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
1: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีและก็ให้ความร่วมมือ
0: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
1: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
1: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายไม่ใช่หรอครับ
2: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆเขาก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว
1: ้
2: ย
1: แล้วขับช้าแบบนี้ข้างหลังทำไง
2: หลังก็เกา
3: อ๋อนี่ที่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้งก็เล่นแบบนี้มาตลอดอ่ะ
1: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
4: จะเป็นไงอ่ะ

0: วไปเลยหนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
3: อะไรวะเนี่ย
0: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
3: ขนาดนี้เลยวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเขาให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
3: ขนาดนี้เหรอวะ
0: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
0: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรารู้จักหารายได้รู้จักเก็บออมและรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพราะการวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้ย่อมส่งผลดีกับเราในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคิดถึงเรื่องของการเกษียณไว้แล้วหรือยังคะอย่าคิดนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเอาไว้ใกล้ๆเกษียณก่อนค่อยเริ่มต้นก็ได้เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราเกษียณปุ๊บนะคะรายได้จากการทำงานไม่มีแล้วแถมยังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีเวลาว่างไปใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1คนนะคะที่เป็นหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเลข3แต่ว่าเธอได้วางแผนเกษียณไว้อย่างดีทีเดียวเป้าหมายของเธอได้เหยียบ9หลักนะคะแต่เธอบอกว่าสามารถทำได้เพราะเธอเริ่มต้นเร็วและมีวินัยไปคุยกับเธอพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นวิศวกรสาวสวยนะคะจะมาพูดคุยว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะกับคุณน้ำมนต์เลิศจิตจรัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคุณน้ำมนต์แล้วไม่คุ้นให้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้าง
1: ชื่อน้ำมนต์เลิศจิตจรัสนะคะก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ค่ะอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในตำแหน่งวิศวกรระดับ6ค่ะ
0: แล้วหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นส่วนไหนคะ
1: เป็นส่วนของการเจรจาสัญญาค่ะสัญญาซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาจัดทำสัญญาในส่วนนี้ค่ะ
0: เราก็ดีลให้นะคะก็เจรจาพูดคุยแปลว่าพบปะกับคน
1: ทุกคนเยอะค่ะซึ่งจะเป็นนักลงทุนต่างชาติค่ะส่วนใหญ
0: ่และส่วนตัวแล้วเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยมาจากทางเงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นด้วยคะ
1: จริงๆก็มีเงินเดือนเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอาชีพเสริมค่ะมีการรับแรงงานด้วยค่ะแรงงานภาษาอังกฤษเนื่องจากเราทำงานภาษาอังกฤษเป็นงานสัญญาเราก็จะมีความรู้ในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นเช่นการให้เช่าบ้านเช่าหรือว่าการลงทุนต่างๆค่ะ
0: แปลว่าจริงๆรายได้2ทางหลักก็คือรายได้จากการทำงานท
1: ั
0: ้งงานประจำแล้วก็งานเสริมกับรายได้จากการลงทุนทั้งบ้านเช่าแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยนะคะถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคุณน้ำมนต์มีครอบครัวแล้วหรือยังแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับใครบ้าง
1: ตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังโสดอยู่ค่ะ
0: แล้วภาระหนี้สินของเรามีไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆ
1: ภาระหนี้สินจะมีส่วนเดียวคือบ้านที่เป็นส่วนที่ให้เช่าค่ะก็จะเป็นรับมาเป็นรายได้ของการจากเงินเช่าแล้วก็จะผ่อนไปที่แบงค์ค่ะ
0: เราตั้งใจว่าเวลาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อเพื่อการลงทุนคือการปล่อยเช่าเลยหรือเปล่าตั้งแต่แรก
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบรายได้จากการปล่อยเช่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราล่ะคะ
1: เนื่องจากว่ามองว่ามันเป็น passive income ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันด้วยจริงๆแล้วบ้านเช่าเป็นเหมือนแบบเราทำงานอยู่เราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาค่ะ
0: เพราะจริงๆเวลาเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยค่าเช่าที่เราได้ก็เอาไปผ่อนค
1: ่
0: าบ้านได้เลยด้วยนะคะแถมมันเป็นสินทรัพย์ของเราด้วยนะคะเริ่มลงทุนบ้านเช่ามานานยังคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: โอ้ก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มีกี่หลังเอ่ย
1: 2หลังค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
0: เป็นทาวน์เฮาส์ทำไมเลือกทาวน์เฮาส์ไม่เลือกคอนโดมิเนียมล่ะคะ
1: เนื่องจากว่าบริเวณที่ใกล้กับบริเวณบ้านนะคะมีการทำโครงการอยู่แล้วเขาก็มีโครงการที่เหมือนหลุดแบงค์ค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกก็เลยซื้อในช่วงเวลาที่คิดว่าราคาเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลมีการเปิดร้านค้าในนั้นเยอะก็คิดว่ามีอัตราการเช่าเยอะเราได้ราคาที่ดีค่ะ
0: ค่ะก็คือซื้อถูกด้วยเพราะว่าเป็น NPA นะคะเป็นสินทรัพย์รอขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ใครๆเนี่ยก็กำลังอยากได้บ้านเช่าด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานมากดีกว่านะคะปกติเนี่ยส่วนตัวเวลาเราไปทำงานนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้าน

0: เราใช้วิธีการไหนใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมง
1: วันนึงทำงานได้เริ่มงาน8โมงนะคะแล้วเลิกงาน4โมงเย็นค
0: ่
1: ะการเดินทางโดยหลักๆแล้วที่บริษัทนะคะจะมีการให้รถบริการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไปตามเวลาค่ะก็คือขึ้นรถบริการไปกลับได้เลยเสียเดือนละเพียง300บาทค่ะ
0: โอ้โห
1: ซึ่งก็คือประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะมากค่ะ
0: ถึงบ้านเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหน
1: ถึงบ้านเลยค่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลย
1: ซึ่งประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสมมติว่าถ้าเรามองว่าน้ำมันเดือนนึง 7,000 ถึง 8,000 บาทปีนึงก็ประหยัดไปได้เยอะมากนะคะไปลงทุนต่อได้อีก
0: ถูกต้องแถมมีค่าเสื่อมรถยนต์ด้วยที่เราไม่ต้องขับนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงด้วยเหมือนกันเวลาคุณน้ำมนต์ใช้เงินเนี่ยปกติเราได้รายได้มาเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: แบ่งส่วนหนึ่งไว้เก็บก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการวางแผนอยู่แล้วเช่นเราจะฝากเงินเดือนละเท่าไหร่มันจะมีฝากประจำในส่วนหนึ่งของที่บริษัทแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะปันเพื่อซื้อ LTF INF เพื่อที่ปลายปีจะได
0: ้
1: มีรถยนต์ภาษีได้เรียบร้อยค่ะ
0: คิดเป็นสัดส่วนได้ไหมคะเช่นรับมา100บาทเนี่ยเราแบ่งเก็บก่อนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์และที่เหลือเราไปทำอะไรบ้าง
1: จริงๆแบ่งประมาณเกือบ 50% เลยค่ะของเงินที่ได้รับมา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะ
0: เพื่อลงทุนเลย
1: ลงทุนใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้ประมาณ 50% ที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมและลงทุนขนาดนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะคะ
1: เรามองว่าอนาคตมันมีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าเราจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทก็ตาม
0: ที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนมันมีความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเนี่ยแล้วเราก็สามารถเกษียณทางการเงินได้เร็วอันนี้ขอใช้คำว่าเกษียณทางการเงินใช่ไหม
0: คะ
1: คือเราอาจจะยังไม่เกษียณทางการทำงานแต่เกษียณทางการเงินก่อนเราก็จะมีความสบายใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น
0: เวลาเราพูดถึงการเกษียณนะคะถามคุณน้ำมนต์ว่าคนในองค์กรเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขาเริ่มคิดหรือยังในวัยเดียวกันนะคะ
1: น่าตกใจที่หลายๆคนไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมองว่าคิดได้แล้วนะเพราะว่าอายุมันคือเวลามันผ่านไปเร็วมากอายุ30แป๊บเดียว40แป๊บเดียว50บางทีพอเราไม่ทันมองไปถึงจุดที่เราต้องแบบคิดเสียใจแล้วมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วแต่นะคะที่อายุ30แล้วก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีการที่ได้เงินมาบางทีมีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนอยากไปเที่ยวในช่วงนี้เลยชายก็ไปเที่ยวกันก่อนแบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มก่อนบางทีก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้
0: เพราะเราอาจจะคิดถึงในวันนี้มากจนเกินไปโดยลืมมองอนาคตก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะต้องแบ่งกัน2ด้านนะคะความปลอดภัยในอนาคตแล้วก็ความสุขในวันนี
0: ้ค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษียณในพอร์ตของการลงทุนของเราในกี่เปอร์เซ็นต์คะที่บอกว่าเราแบ่ง100นึงเนี่ย 50% มาเรื่องของการเอาและการลงทุนใน 50% นั้นเนี่ยแบ่งยิบย่อยเกษียณที่เป็นส่วนหลักส่วนรอหรือว่าส่วนน้อยยังไงบ้าง
1: จริงๆเกษียณเป็นส่วนหลักเลยค่ะเพราะมองว่ารายได้ที่แบบใช้ได้ตอนนี้ 50% เนี่ยเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทุ่มให้กับการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะให้คุณผู้ชมได้ลองคิดตามดูว่าเอ๊ะเวลาพูดถึงวัยเกษียณเนี่ยอย่างคุณน้ำมนต์เองเนี่ยตั้งใจจะใช้วันละเท่าไหร่เดือนละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนที่จะใช้ได้แบบสบาย
1: ๆจริงๆก็มองก่อนนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะใช้อย่างสบายๆเป็นเท่าไหร่ก็มองว่าแบบแสนนึงเนี่ยสบายชัวร์ๆเลย
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนค่ะมั่นใจว่าสบายแน่นอน
0: อยู่เลย
1: อยู่แน่นอน สามารถไปเที่ยวได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ แล้วก็ลองมองว่าเอ๊ะแสนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่ามองว่า60เราก็จะต้องหาเงินเพื่อพอแค่แสนเดียวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ลองสมมติคำนวณว่าสัก 4% แค่นี้ก็จะต้องมีเงินตอนอายุ60ประมาณ 300,000 กว่าเข้าไปแล้วนะคะ
0: ต่อเดือนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมีการคูณจำนวนปีที่จะเป็นอายุขัยแล้วอีกยิ่งอายุน้อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะเรื่องอาหารการกินก็จะทำให้เราอายุยืนขึ้นไปด้วย
1: อาจจะไม่ได้เสียชีวิตกันที่อายุแบบ80 90อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะคะตอนนั้น
0: ค่ะแล้วเราต้องมีเงินกลมๆเท่าไหร่คะเคยคำนวณตัวเลขไว้มั้ยคะ
1: จริงๆกลมๆมองไว้สักประมาณที่80ถึง100นะคะ
0: โอ้ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่น้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าณวันนี้ที่เราวางแผนไว้ทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า
1: คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะ
0: นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราพักกันคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าโอ้โหคนอายุ30ปีวางแผนเกษียณที่จะต้องมีเงิน80ถึง100ล้านบาทในวัย60ปีแต่สามารถทำได้ตามเป้าหมายน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแล้วจะทำได้อย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ทิ้งท้ายเมื่อเบรกที่แล้วไว้นะคะว่าถ้าเราอยากเกษียณสบายมากเลยก็คือมีเงินใช้เดือนละแสนในเงินปัจจุบันนี้หรือว่า 300,000 เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่ 4% ต่อปีไปเรื่อยๆนะคะต้องมี80ถึง100ล้านบาทนี่

0: คือตัวเลขที่คุณน้ำมนต์บอกไว้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีได้อย่างไรต้องให้คุณน้ำมนต์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราตั้งใจว่ามีเป้าหมายเท่านี้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเรามีการเตรียมเงินแล้วก็จัดสรรเงินไว้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเงินออมที่แบ่งมา 50% เนี่ยก็จะแบ่ง

0: มานิดนึงนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นของที่บริษัทด้วยค่ะเป็นหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย
1: ์
0: ค่ะก็จะได้อีกประมาณ 6-7% นะคะ
1: ซึ่งดีมาก
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างมีความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะไปลงทุนในหุ้นค่ะหุ้นรายตัวเลยแต่ว่าจะเน้นหุ้นที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราทำงานนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะนั่งคอยเช็คตลอดเวลาเราจะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ได้เราก็มองที่ว่าจะมองหุ้นที่ค่อนข้างมีการปันผลที่ดีหรือหุ้นที่มีโกรทที่ดีเช่นหุ้นโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ค่อนข้างแบบมีโกรทที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการลงทุนเป็นกองทุนนะคะกองทุนนี่จะแบ่งเป็นทั้งส่วน LTF IMF เพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็กองทุนซึ่งเป็นกองทุนส่วนอื่นก็จะเน้นลงทุนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องบ้านเช่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วย
1: มีการลงทุนหลากหลายประเภทมากเลยแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะและแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนยังไงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเงินฝากเนี่ยได้ตั้ง 3% โดยประมาณนะคะสหกรณ์ 6% นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ทำงานที่เดียวกับคุณน้ำมนต์ก็อาจจะไม่ได้
0: ยากนิดนึง
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกเบี้ยน้อยมากแต่ไม่เป็นไรงั้นเรามาดูสินทรัพย์ที่คนทั่วไปก็ลงทุนได้หุ้นรายตัวเนี่ยเวลาเราเลือกที่บอกว่าในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไม่น่าจะลงทุนตอนนี้แหละเพราะว่า PE ก็แพงมากแล้วต
0: ้
1: องถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เราดูอะไรบ้างคะ
0: จริงๆตอนนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพราะมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเหมือนเทรนด์ระยะยาวนะถ้าพูดได้ก็มีหลายๆคนพูดว่าสังคมเราจะไปสังคมคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นเรื่อยๆ คนต้องการที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ให้ความสบายกับเรามากขึ้นคนอาจจะไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมากเท่าเดิมแล้ว
1: ค
0: นพอหาเงินได้ก็อยากจะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนอย่างสบายสามารถเดินลงมากินร้านอาหารดีๆได้ข้างล่างนะคะ
1: รีสอร์ทเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าการลงทุนในประเภทของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีการผลตอบแทนที่ดีซึ่งจริงๆตอนแรกที่วางแผนไว้ตั้งใจจะมองเป็นระยะยาวไว้ก่อนนะคะ
1: ยาวได้ยาวแค่ไหนถึงเกษียณเลยหรือเปล่า
0: ถึงเกษียณเลยค่ะ
1: มาดูเรื่องของกองทุนบ้างดีกว่ากองทุนรวมเนี่ยอย่างที่คุณน้ำมนต์บอกว่ามีทั้งใช้ลดหย่อนภาษีกับกองทุนทั่วไปนะคะในส่วนใช้ลดหย่อนภาษีเราใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ทั้ง LTF และ IMF ไหมคะ
0: ใช้สิทธิ์เต็มแม็กเลยค่ะแล้วก็ใช้ทั้ง LTF IMF เลยด้วยค่ะที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วคนในวัยประมาณ30จนถึง30ต้นๆจะไม่มีใครซื้อ IMF
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาจะบอกว่าโอ้ยอีกนาน55กว่าจะถอนได้
0: ใช่เขาก็จะมองว่าแบบอีกนานแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนประเภทนึงซึ่งเอามาได้สิทธิ์ลดหย่อนด้วยเนาะก็ควรจะทําให้มันเต็มแม็กจริงๆก็คือควรที่จะอดออมเล็กน้อยเพื่อแบบความสุขในวันข้างหน้านะคะ
1: แล้วที่สำคัญพวกกองทุนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์2ต่อแน่
0: ใช่
1: ลดภาษีได้เลยในปีปฏิทินนั้นๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อยก็7ปีหรือว่าไกลกว่านั้นก็เพื่อเกษียณเลยแล้วเราเลือกยังไงบ้างคะอย่างเช่น LTF เนี่ยมันมีทั้งแบบปันผลกับไม่ปันผลวิธีการทั้งหมดนี้เป็นยังไง
0: ก็เลือกแบ่งครึ่งๆเลยค่ะส่วนนึงเป็นเหมือน Capital Gain ส
1: ่
0: วนน
1: ึ
0: งเป็นเด้นปันผล
1: อ๋อ
0: เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยง
1: ก็คือใช้ทั้ง2แบบควบคู่กันไปแล้ว IMF ล่ะคะเพราะว่ามีหลายประเภทกองทุนพอสมควร
0: IMF เนี่ยเนื่องจากมันจะขายได้ในระยะยาวนะคะก็กลับไปที่เรื่องมันคือมองว่ามันเป็นลองเทอมเพราะฉะนั้นก็เน้นลงทุนในเฮลท์แคร์ค่ะสำหรับ IMF ค่ะเพราะมองว่าถ้าเราต้องถือยาวแล้วเราขายไม่ได้ในระหว่างช่วงนี้ก็อยากจะได้ธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะดีในระยะยาวค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมองว่าธีมของการรักษาตัวเองความสวยงามหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังมาก
0: ็
1: เลยใช้ทั้งตัวหุ้นรายตัวด้วยกับตัว IMF ด้วยนะคะสัดส่วนของหุ้นรายตัวกับ IMF ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
0: จริงๆประมาณหุ้นเนี่ยจะประมาณอาจจะเยอะกว่าหน่อยอาจจะประมาณ 60-70% นะคะถ้ามองเทียบกับกองทุนนะคะ
1: ค่ะแล้วกองทุนก็น้อยลงมาหน่อยแล้วเงินฝากกับตัวสหกรณ์ล่ะคะ
0: ถ้าเทียบเงินฝากกับสหกรณ์ก็ถ้าเทียบกับตัวส่วนหุ้นกับไอเนี่ยก็อาจจะประมาณครึ่งๆเลยก็มองว่ามันมีความมั่นคง
1: ค่ะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเท
0: ีย
1: บกับตลาดด้วยนะคะแล้วอย่างบ้านเช่าเองล่ะคะเราตั้งใจว่าอยากจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเอง
0: จริงๆก็มองอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่2หลังแล้วแล้วก็เหมือนว่าพอได้มาเราก็พยายามโปะก็ผ่อนหมดไปแล้ว1หลังก็จะมีเหลือแค่หลังเดียวที่ต้องผ่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ตัวเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็มากกว่าค่าผ่อนเล็กน้อยด้วยก็เลยค่อนข้างโอเคสบายตัวเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาอยู่ค่ะจริงๆอยากให้ไม่อยากจะรีบเพราะว่ารอจังหวะเราได้บ้านที่ราคาถูกหรือว่าคอนโดที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยมันจะมีความคุ้มราคามากกว่า
1: ใครเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้อย่างคุณน้ำมนต์บอกไว้เนี่ยจะไปซื้อ NPA
0: ค่ะ
1: นะครับจำธนาคารพาณิชย์เขาจะมีซับรอขายที่อาจจะได้มากับจากการยึดซับนะคะหรือว่า ใครที่ไม่สามารถผ่อนได้หมดนะคะซึ่งธนาคารก็จะปล่อยราคาถูกมากแต่ก็ต้องไปดูพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคุณน้ำมนต์ก็ไปดูก่อนจะตัดสินใจด้วย
0: ซึ่งบริเวณที่เลือกเป็นบริเวณใกล้บ้านค่ะเพราะว่าค่าเช่านี่บางทีจะต้องเข้าไปดูบ้าง
1: ใช่ไปตรวจเช็ค
0: ตรวจสอบมีปัญหาก็ต้องเข้าไปดูก็ใกล้บ้านมันก็สะดวกกว่า
1: ค่ะเวลาเราตั้งแผนไว้แบบนี้นะคะที่เราบอกว่าลงทุนทั้งสหกรณ์เงินออมทรัพย์นะคะหุ้นรายตัวกองทุนแล้วก็

0: พวก LTFMF ลงถึงบ้านแล้วก็ทองคำเนี่ยไปตามสเต็ปที่วางไว้เราจะเห็นเป้าหมาย80-100ล้านที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าในวันที่เรา60ปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีแผนมีการเปลี่ยนแปลงล่ะคะเช่นผลตอบแทนที่เราเคยคิดไว้ว่า 10% ต่อปีที่เราต้องการแต่อย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะว่าปีนี้ก็ผันผวนมากเหมือนกันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราทำยังไงหรือถ้าวันหนึ่งคุณน้ำมนต์มีครอบครัวมีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นระวางแผนในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไว้หรือเปล่าคะ
1: ในส่วนของปีที่มีการขาดทุนซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วเนาะธุรกิจมันไม่ใช่แบบดีตลอดเวลาใช่มันก็จะต้องมีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีลงเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเป็นช่วงขาลงการลงทุนด้านหุ้นบางทีอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนของเงินเนี่ยมันจะถูกโยกมาทางออมทรัพย์มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลาดมันดีขึ้นเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะโดยเฉลี่ยแล้วในตลอดระยะเวลายาวๆเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผลตอบแทนที่เราต้องการมันอาจจะบ้างๆน้อยบ้างในแต่ละปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องเข้าเป็นไปตามเป้าหมายของเราค่ะ
0: แปลว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะแล้วสำหรับแผนของการที่มีครอบครัวในอนาคตล่ะคะ
1: ถ้ามีครอบครัวในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ค่าเรียนเด็กสมัยนี้แพงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนยุคนี้ก็ทำนะคะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามีลูกก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายจ่ายมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มรายรับเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บได้เท่าเดิม
0: ค่ะหลายคนบอกโหเห็นคุณน้ำมนต์เนี่ยออมลงทุนนะคะ 50% ของรายได้ใช้กับอนาคตหมดเลยความสุขในปัจจุบันเราได้เสพบ้างหรือเปล่าเช่นได้ไปพักผ่อนนะคะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าทำในสิ่งที่รักมากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆต้องบอกก็เป็นคนที่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะพอสมควรใช้ชีวิตมีความสุขได้กับเงินที่เราออมมาเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่าแบ่งออกมาใช้บ้างไหมคะ
1: แบ่งใช้ค่ะ
0: อ๋อคือไม่ได้เก็บเพื่อแบบ 100% เพื่อเกษียณอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะคือ 50% ที่เหลือเราก็สามารถใช้ให้ความสุขกับเราได้ใช่ค่ะเนื่องจากเราก็ประหยัดค่ารถไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่าอาหารที่บริษัทก็ถูกเป็นตลาดข้างหลังบริษัทสามารถกินในราคาใช่ง่ายๆได้
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพียงอย่างเดียวเราทำไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยด้วยนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่แต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกตัวเองอายุยังไม่เท่าไหร่เลยทำไมคุณน้ำมนต์เนี่ยวางแผนเกษียณแล้วเลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอยากให้กำลังใจรวมถึงกับคนที่อาจจะอายุมากกว่าเรา40-50 ปีแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอยากบอกกับเขายังไงบ้าง
1: คือจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุแบบ30ปีแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้น้อยนะเราเติบโตมา30ปีแล้วเราเหลืออีกแค่30ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือ60ปีบางคนพูดว่าเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มระยะเวลาเกษียณเป็น65แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะบางคนที่ทำงานบริษัทเอกชนอาจจะเห็นได้หลายๆครั้งช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวการเลย์ออฟพนักงานซึ่งก็เป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะถ้าเกิดสมมติโดนเลย์ออฟตอนอายุแบบ50-55เราก็สามารถหางานทำใหม่ได้ยากเพราะว่าช่วงนั้นมั่นใจแน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงโดนเลย์ออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนแต่ต้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเคยบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเริ่มออมเงินที่ถูกต้องควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนปีแรกของการทำงานนะคะคือได้รายได้ก้อนแรกมาแบ่งเลยค่ะกี่ส่วนก็ตามแบ่งเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการเก็บหอมรอมริบได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเก็บหอมรอมริบเนาะจริงๆแล้วการเก็บออมแล้วก็ลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีเงินไปใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามองว่าจะไปเที่ยวไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่คุณน้ำมนต์พูดไว้ตลอดนะคะก็คือเรานั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าใจนะคะอย่าชะล่าใจคิดว่าจะต้องไปวางแผนเกษียณตอนอายุใกล้เกษียณเพราะว่าในความเป็นจริงเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าคุณน้ำมนต์เก็บก่อนใช้มาตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะคะมีวินัยแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันแต่ก็ไม่ลืมความสุขระหว่างทางที่เราเก็บเงินด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราก็อยากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าประมาทจนกระทั่งลืมวางแผนอนาคตนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็แง่มุมดีๆที่คุณน้ำมนต์นำมาฝากกันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถือเป็นการจุดประกายให้ใครหลายคนเริ่มสนใจการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนจะหุ้นกองทุนหรือว่าเริ่มฝากเงินนะคะหรือว่าไปอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือรวมกันแบบคุณน้ำมนต์ก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณน้ำมนต์มากเลยนะคะที่มาบอกมุมมองดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าอยากเกษียณอย่างเกษียณต้องทำอย่างไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ใครๆก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะแต่ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักวางแผนการเงินเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
2: คุณเคยคิดหรือไม่คะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบคนเมืองค่าใช้จ่ายเดือนละ30,000 ถึง 50,000 หรือใช้ชีวิตแบบชานเมืองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นั่นเป็นคุณเป็นคนเลือกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าคุณเลือกแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ชีวิตเลือกยังไม่รู้นะคะประเด็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณงั้นเราจะบอกเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเตรียมเงินเกษียณแบบรวยทั้งชาติหรือมีความสุขทั้งชาติตามเรามานะคะข้อแรกนะเป็นเรื่องที่คิดว่าคุณต้องกำหนดอายุก่อนว่าโดยเฉลี่ยเราเนี่ยนะคะจะต้องจากโลกนี้ไปสักอายุเท่าไหร่60 80นั่นคือ20ปีหรือ60ไป90นั่นคือ30ปีนั่นต้องไปดูว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าอย่างตัวเองเนี่ยบรรพบุรุษอายุจากโลกนี้ไป102ค่ะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้40ปีนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยจะเลือกเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเลือกแบบ 30,000 ถึง 50,000 หรือจะเลือกแบบ 5,000 ถ้าเราเลือกแบบเฉลี่ยทั่วๆไปนะกลางๆแล้วกัน 20,000 ท่านรู้ไหมคะถ้าเงิน 20,000 เนี่ยแล้วจะต้องเตรียมหลังเกษียณโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมเงินหรือมีเงินตอน60 5ล้านแน่แต่ถ้าเราบอกว่าจริงๆแล้วข้าวของ20,000อาจจะไม่พอเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อเช่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินอยู่50บาทแน่นอนอีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็น60 80หรือ100เราเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะเราตีเงินเฟ้อสัก 4% นะคะเงิน 20,000 เนี่ยจะกลายเป็น 53,000 เศษเลยครับโจทย์ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วอย่างนี้เราจะต้องเตรียมเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะควรจะเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้ด้วยนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่าจากโลกนี้ไปตอนอายุ80นั่นคือต้องใช้เงิน20ปีค่ะเงินเฟ้อ 4% เงินก้อนนี้ที่เราจะต้องเตรียมไว้อ่ะค่ะทั้งหมด7ล้านเศษตีกลมๆเป็น7ล้านแล้วกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้เรามาดูข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอยู่บ้างจำได้ไหมคะทับหลังนะคะแน่นอนเงินก้อนนึงที่เราจะเตรียมพอ60ที่เรามีประกันสังคมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ LTF RMF เงินประกันหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนในหุ้นที่เราลงไปมีอยู่เท่าไหร่สมมุติในที่นี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วบอกมีอยู่5ล้านค่ะ7ล้านลบ5ล้านเหลืออีกเท่าไหร่คะ2ล้านและเราสมมุติว่าตอนนี้เราอายุ40นะคะเราต้องการเงินอีก2ล้านเราจะต้องเริ่มเก็บเงินอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเอา2ล้านหารด้วย20ปีแล้วหารด้วยเดือนนะคะผลปรากฏว่า TikTok ออกมาแล้วประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะนั่นหมายถึงว่าแต่ละเดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บเพื่อเสียม 8,300 กว่าบาทเศษแล้วเราจะสำรวจตัวเองได้ยังไงว่าเราพร้อมหรือไม่ตามเป้ามาดูเลยค่ะว่าชีวิตเรารับจ่ายอย่างไรนะคะเช่นมีรายได้อยู่ 50,000 จ่าย 50,000 คุณเก็บไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณต้องเก็บเป้าหมายในการเกษียณคือ 8,000 กว่าบาทถูกไหมคะคุณก็ต้องกลับมาดูว่ารายได้คุณ 50,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกนะคะให้เหลือเงินเก็บพอที่จะสำรองเพื่อการเกษียณอันนี้คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูเงินในแต่ละเดือนว่าจะทำได้หรือไม่จากนั้นยังไม่พอนะคะทุกเดือนในการใช้ชีวิตคุณต้องมาสำรวจว่าเงินคุณเหลือหรือไม่แล้วก็ปรุงแต่งว่าเราอยากใช้ชีวิต 20,000 ในเดือนที่ตอนอายุ60นะคะเราจะสามารถจะใช้แบบนี้ได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้นะคะเช่นถ้าเราใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะแล้วบอกว่าตอน60เราจะใช้ชีวิตแบบสมถะซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะและรัดกุมเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการวางแผนเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ทั้งชาติขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตเกษียณทั้งชาติเลยนะคะกดไลค์ค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยใครก็ทําได้นะคะสิ่งสําคัญคือต้องตั้งเป้าหมายและเริ่มต้นทําทันทีนะคะจะได้มีรอยยิ้มในทุกช่วงวัยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคําว่าสายคุณก็ทําได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: รีบมาไม่มาทั้งวันเลยอ่ะจะรีบไปตายไหนวะ
1: อ่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่ที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อวิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: ฮะก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันนะเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะเฮ้ยมันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บลุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย 11% เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี่นี่น้องพี่รู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคเดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูจะช่วยกันอยู
1: ่แล้วหนูชื่ออะไรหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับ
1: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: หนูเตรียมของมาได้ค่ะเต็มๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
2: จริงเหร
1: อเอ้าไหน
2: ไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
1: สี่ขาแมวเหรอ
2: ไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
1: ดีค่ะ

0: สวัสดีครับพี่กาย
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
1: อ๋อ
2: ครับแล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยจะพาหนูมาดู
0: หรอยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโรเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสม
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เป็นจีน
2: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี
0: ้
1: สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเขาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้เขา
0: เล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการฟาร์มก็จะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: อันตราย
0: เขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้กันครับ
0: สมมติเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาม่านนะครับลูกผสมบาม่านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโรเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรม1คือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: แช่แข็งมาจากนอก
0: ผสมเทียมเอามาผสมเทียมที่นี
1: ่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแม่พันธุ์ทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องพ่อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
0: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับดูวัวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นไหมเอา
2: น่าเชื่อ
0: เ
2: ป็นวัวไถนาหรือเปล่า
0: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสันตะพาย
1: สันตะพายใช่ไหมครับ
0: คือเขาจะมีการเหมือนกับเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวเขาจะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
2: เพราะมันอยู่ที่จมูก
0: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
1: แล้วเขาเจ็บ
0: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
1: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสันตะพายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สันตะพายเลย
0: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
1: ใช่คร
2: ับ แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
1: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำ เบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
2: ใช่มี
1: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
0: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
2: อย่าบอกนะคะว่าจะพาดูไปดูวัวจิ๋ว
0: ใช่ไหมคะพี่ไก
2: ่มีด้วยเหรอ
0: มีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับผม
0: นึกว่าลูกวัว
1: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
0: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
1: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
0: ยังไม่แปลก
1: ครับมีแปลกกว่านี้
0: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
2: งั้นไปดูกันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
2: เฮ้ยหน
0: ้
2: าแพนด้าหน้าแพนด้าน
1: ี่นะครับวัวแพนด้านะแพนด้า
0: วัวแพนด้า
1: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
0: เฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นวัวจิ๋ว
1: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากด็อกปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
0: แคระ
1: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
0: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
1: มาเร็ว
0: โดนลิ้นไหม
2: ลิ้นจักรจี้มากเลย
0: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
1: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
2: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
1: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
0: 9เดือนขึ้นไปเออจะให้คลอดช่วงไหนครับ
1: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
0: อ๋อโอเค
1: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยมั้ยจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
0: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
1: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามวัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
0: ครับ
1: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให้
2: วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
1: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่ต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
0: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
2: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
0: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
1: ชัดเจนเลย
0: ว่าท้องไม่ท้อง
1: ตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
0: คราวนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติแล้วตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัวว
1: ัวจะยืนระดับนี้เลย
0: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
2: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องคนที่อยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะ
3: แน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงละ
2: มันจะเจ็บไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
3: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ยังครับเป็นสาว
3: เป็นสาวใช่ไหม
1: ครับขวบกว่า
3: น่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์สามฮะ
1: ซีรีส์สาม
3: ออกมา
1: ใช่ครับ
3: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
2: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
3: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่ไหม
1: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
2: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนวัวไหน
3: อย
1: ู่ในถังนี้จ้ะ
3: เฉลยน้องคนนี้ดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
1: พ่อวัวทั้งหมดอยู่ในถังเนี่ยค่ะ
3: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
1: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
2: มันเย็นยังไง
3: มัน
1: เย็นมากเนี่ยนะครับ
3: นี่ดูสิ
1: เห็นไหม
3: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
1: มากไม่
3: เอามือเข้าไปเนี่ยดื่มมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
1: จะมีที่เก็บเป็นแบกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
2: เป็นน้ำแข็ง
1: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดๆๆเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
3: ครับ
1: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
3: พวกนี้อยู่ที่นี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
1: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่สิบปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
2: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
1: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
3: ม
1: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
2: เบลึงนี่ใช่ตัวที
3: ่ตัวผู้เมื่อกี
2: ้คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้เอาอวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆนะคะเพื่อเวลาที่ขึ้นครอบตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
1: ตัวไหนเป็นสัตว์
2: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
1: ุ์
2: แล้ว
1: เก่งมาก
2: โอ้แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลก
3: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
1: ก็จะไม่ติด
3: จะไม่ติด
1: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊หมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือในหนึ่งหลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำใส่น้ำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
3: ครับ
1: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
3: ้30ล้านตัว
1: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับไข่
2: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะ

0: แยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะได้ไงคะ
1: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟัง
0: okay.
1: ง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
0: ประกอบอะไรเปล
1: ่
0: า
1: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด
2: อ
1: ันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
2: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
0: มุกจ
2: ิ๋วนู่นเห็นไหม
1: โอ้โหเพียบเลย
2: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขา
0: อ่าน
2: ี่คือแม่เขา
0: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
2: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆ เขากินอาหารขุ่นเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณอธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจประมาณ50กว่าโล60โล
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
1: ครับ
2: จะประมาณ20ถึง25กิโล
1: ครับ
2: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพัดเบลลี
1: ่
2: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
1: นะครับหมูภูเขา
2: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
1: โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
1: ้
2: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
1: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วมารอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายมาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วง
2: โตขึ้นและดำสนิท
1: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
2: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาเอาไปเลี้ยงเล่น
1: ใช่ครับ
2: อาจจะเกิดกระแสกัน
1: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างงี้นะฮะ
2: ทีนี้คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
1: ครับ
2: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วโตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
1: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
2: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
1: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ๆใช่ไหม
0: ไม่เคยค
1: ่
0: ะ
1: ร้องร้อง
2: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้มแต่ว่าหมูของเรานะครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของดงบดูเรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับหนึ่งเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได้

0: ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋วพัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
0: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมอะฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมืองไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
0: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่พอตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นจะบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมาขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
0: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่นี่แหละ
1: มีในเมืองนอกมี
0: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
0: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
0: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่คร
0: ับ ก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
0: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
0: เป็นไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
0: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเมื่อเคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขามุมมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปสัตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่คร
0: ับนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animals

0: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสูตรเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

0: ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรรมช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับ
1: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่าง

แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์อันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอันเด็กผสมนะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำให้มันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มันนานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นไขคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจียวหยาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต้อนครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับผม
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับผม
0: โอเคแล้วก็แน่นอนวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งกันอีกเช่นเคย
1: ครับต้อน
0: แต่วันนี้นะครับผมบอกว่าพิเศษมากๆตรงที่ว่าการฝึกของเราเนี่ยต่อเนื่อง
1: เน้นความต่อเนื่องนะครับเราผ่านมาหลายสัปดาห
0: ์ครับผม
1: หลายทีแล้วเนาะ
0: ใช่เพราะนั้นความต่อเนื่องของเรามันบ่งบอกถึงความฟิต
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยปรับตัวแล้วก็พัฒนามากขึ้นแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวมันมีท่าอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เตรียมตัวกันให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันนี้เราจะมาฝึกหน้าท้องกันโดยที่ฝึกไปด้วยบ้านสะอาดด้วย
1: เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ครับแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวมาทำการวอร์มอัพ
0: ครับผม
1: เหยียดกันเนี่ยกันสักเล็กน้อยนะ
0: ห้ามลืมเลยขั้นตอน
1: มาเดี๋ยวเราเริ่มจากง่ายๆครับเราเริ่มจากหมุนแขนขยับข้อต่อลำตัวด้านบนกันก่อนครับแบบเบสิกง่ายๆนะครับ
0: โอ้โหรู้สึกดีนะตอนเช้าเราแบบได
1: ้ยามเช้าเรายืดจับง่ายๆก่อนฮะบางทียืดง่ายจับอันตรายหรือว่ายากๆเกินไปบาดเจ็บได้ง่ายไอ้ย้อนกลับฮะเริ่มจากง่ายๆฮะวอร์มอัพก็คือการทำให้ร่างกายเราร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นฮะข้อต่อพร้อมใช้งานบิดตัวซ้ายขวาช้าๆนะครับ
0: เดี๋ยวไม่ต้องกระชากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวอาจจะแบบหลังเฟสได้แบบนี้ยกแขนขึ้นมาสูงสักเล็กน้อยนะครับเกรงหัวไหล่นิดนึง3
0: 2นี้เหยียดแขนนับด้านข้างสลับซ้ายขวา
1: พยายามเหยียดแขนไปให้ไกลตัวที่สุดนะครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านข้างจะรู้สึกได้ว่าตึงสีข้างมากลักษณะนี้ครับ3 2 1โอเคนี่วอร์มสะโพกหน่อยฮะเราค่อยๆกดตัวลงช้าๆสะโพกด้านหลังนะครับแล้วก็ยืนยืดนิดนึงเขย่งปลายเท้าเพราะเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมีการวอร์มใช้น่องด้วยครับกดต่อ
0: ใช่ครับ
1: กดตัวหน่อยแล้วก็ยืนเขย่งทรงตัวให้ดีครับปึ๊บโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยพร้อมแล้ว
0: ครับผม
1: เราไปเวิร์กเอาท์กันเลยครับโค้ช
0: อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากช่วงที่1เราจะหยิบอุปกรณ์ของเราก่อนแต่วันนี้เราจะอย่างที่บอกกันตอนต้นการฝึกของเราจะแบบเพิ่มความintensity หรือความหนักขึ้นนิดนึงโดยที่เราจะทำต่อเนื่องกันเลยวันนี้มี8 exercise ทำกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยท่าอะไรนะครับ
1: ครับผม
0: อุปกรณ์ของเราขึ้นมาอุปกรณ์วันนี้อย่างที่บอกครับเราสามารถใช้น้ำหนักโดยที่จะใช้ขวดน้ำหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำหนักได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราใช้น้ำหนักตัวนี้อันนี้เป็นแผ่นน้ำหนัก
1: เพราะเราผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว
0: ครับผม
1: อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่เราเริ่มจากท่าที่1เลยเรียกว่าท่าคาร์บเรสนะเพราะนั้นท่านี้เราจะเริ่มจากการบริหารต้นขาหรือว่าน่องของเราก็คือกล้ามที่อยู่ด้านล่างนะครับผมพร้อมแล้ว3 2 1โอเคครับยืนแบบนี้จับน้ำหนักจากนั้นเขย่งขึ้นครับแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วลง1 2ปุ๊บเขย่งค้างปุ๊บเขย่งค้างท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าทรงตัวไม่ได้ลองการขมแบบท้องหรือเก่งท้องนิดนึงแล้วก็ลงปุ๊บให้แกนกลางลำตัวเราช่วยพยุงตัวด้วยนิดนึง
1: มีความยากเล็กน้อย
0: ใช่ครับผมท่านี้ทำให้บริเวณน่องของเราเนี่ยทำงานร่วมกับบริเวณข้อต่อคือข้อเท้าด้วย
1: ครับผม
0: เยี่ยมครับโอเคเห็นไหมรู้สึกท่านี้มันสามารถป้องกันอันตรายได้ด้วยนะเวลาเราจะหกล้มท่านี้กล้ามเนื้อส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญในการพยุงตัวนะครับท่าที่2ครับดรอปสควอทเป็นท่าต่อเนื่องจากเมื่อกี้เราเริ่มจากการขย่งค้างไว้จากนั้นให้เราทิ้งตัวลงมานั่งแล้วค้างด้านล่างแบบนี้1 2 ดรอปสควอทนะครับความรู้สึกเหมือนเราแต่โค้ชจ๊าบทำไปเรื่อยๆนะครับความรู้สึกเราเหมือนแบบว่าอยู่บนที่สูงแล้วเรากระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ทรงตัวด้านล่างแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อน่องรอบนี้เราเพิ่มการโฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นขาเข้าไปด้วยนะครับเขย่งแล้วดรอปค้างไว้เก่งหน้าท้องแบบนี้เรียบร้อยนี่ท่าที่2ผ่านไปต่อไปท่าที่3ท่าที่3เขาเรียกว่าท่าเคอร์ซี่หรือว่าท่าถอนสายบัวเคยเห็นแบบว่าตอนที่ท่านสุภาพสตรีทำ
1: ใช่จะ
0: อันนี้เหมือนกันการเวิร์คของเราคือการสอดขาไปด้านหลัง
1: ครับผม
0: พร้อมมาแล้ว3 2 1ลองดูครับสอดตอนสอดอย่างที่บอกครับพยายามสอดเท้าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไปด้านข้างเยอะหน่อยนะครับโดยประมาณไม่ถึงกับ180องศาทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้การข้อต่อของเรามันทำเกินมุมเกินไปนั้นขณะที่ทำย่อเกรงหน้าท้องใครทรงตัวรู้สึกว่าทรงตัวยากทำช้าๆครับครึ่งหนึ่งแล้วกลับมาส่วนน้ำหนักที่เราถือสามารถถือไว้ที่ลำตัวเราได้เลยนะครับค่อยๆสอดขาย่อค้างไว้แล้วดันตัวขึ้นการดันตัวขึ้นผลักน้ำหนักขึ้นมาจากต้นขาเกรงท้องโอเคผ่านไปสามท่าแล้ว
1: สามท่ารู้สึกว่าขาเริ่มเมื่อยแล้ว
0: เป็นไง
1: สะโพกได้กันครับเลยครับโคตร
0: ใช่ครับเพราะนั้นเราต่อเนื่องกันเลยเพิ่มการเผาผลาญขึ้นมาอีกนิดนึงโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ขึ้นมาอีกคือการทำซูโม่สควอท
1: ซูโม่สควอทฮะ
0: ซูโม่สควอทคือเปิดเท้าให้กว้างครับมากกว่าระดับหัวไหล่เล็กน้อยหรือถ้าใครยังไม่เคยทำเอาประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นพอเขาย่อไปจับน้ำหนักไว้ชิดลำตัวแบบนี้แล้วย่อไปครับซูโม่เราคิดภาพตามเหมือนเราเห็นซูโม่ตามช่องทีวีใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เปิดเท้ากว้างเหมือนเขาเตรียมพร้อมที่เขาจะแข่งขันกันอ่ะ
1: uh-huh.
0: เปิดเข่าไปปลายเท้าเปิดกว้างนะครับตำแหน่งของเท้าแล้วก็สะโพกอยู่ในแนวเดียวกันท่านี้สำหรับท่านสุภาพสตรีนะท่านผู้ชมทางบ้านสาวๆเนี่ยท่านี้กระชับต้นขาแล้วก็ก้นได้ดีมากนะลองดูย่อ
1: แล้วเหยียดขึ้นจังหวะที่เราเหยียดขึ้นยืนตัวตรงขึ้นมาเก่งหน้าท้องเยี่ยมครับพักอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ทำอ่ะอย่าหนีบเข่าเข้ามานะเปิดออกไปเลย
2: นะฮะใช่ครับ
1: โฟกัสที่ต้นขาแล้วก็สะโพก
2: เดี๋ยวจะมีการเข่าล้มอาจจะแบบเข่าเสียดสีเคล็ดกันได้นะ
1: อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับลองดูต่อไปClean and Pressยังอยู่ในการยืนแบบซูโม่อยู่เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเอาน้ำหนักอยู่ด้านล่างนี่ย่อปุ๊บเอาขึ้นมาแล้วเรายกน้ำหนักขึ้นแบบนี้ครับย่อแล้วดันขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ไม่ต้องรีบทำนะย่อไปเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาที่อกก่อนหัวไหล่แล้วพุชขึ้นไปครับย่อเก่งท้องเลยนะท่านี้ท่านี้ถ้ารู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเป็นการต่อเนื่องกันกับท่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้โฟกัสในการยืนแบบซูโม่เข่าเรามันเกิดแบบนี้ได้มันบีบเข้ามาซึ่งโดยปกติของสาวๆเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะครับโอเคมาลงกับพื้นบ้างนี้มาฝึกพร้อมกับทำความสะอาดบ้านนะครับผม
2: วันนี้อุปกรณ์ก็จะแปลกตาเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับ
1: ครับผม
2: โปรตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผม
1: อันนี้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์เน
0: า
1: ะ
0: แผ่นสไลด
1: ์แผ่นสไลด์สไลด์ดิสไลด์หรืออะไรอย่างนี้แต่เราสามารถใช้ผ้าขนหนูของเราได้ใช้ผ้าขนหนูของเราได้โดยที่แบบนี้วิธีการเซตวางตัวแบบเหมือนเราทำท่าพุชอัพหรือท่าแพลงได้เลยจากนั้นให้เรามือหนึ่งข้างเป็นเบสหรือว่าเป็นเสาหลักในการค้ำลำตัวของเราอีกมือหนึ่งจับเหมือนจะถูบ้านจริงๆแบบนี้ลองดูนะจากนั้นให้เราสไลด์ออกไปด้านหน้าครับแบบนี้โดยที่ค่อยๆโน้มตัวลงไปปุ๊บแล้วกลับมาลองสลับข้างดูครับไปเรื่อยๆสลับข้างนี่เราค่อยๆโน้มตัวลงไปโดยที่พับสะโพกแบบนี้ด้วยนะถ้าด้านข้างจะเห็นชัดนี่แบบนี้กดสะโพกลงไปทำให้น้ำหนักของตัวของเราเป็นตัวแปรที่ทำให้เราเก่งหน้าท้องนะครับสไลด์ออกไปยิ่งเหยียดไปไกลยิ่งเก่งหน้าท้องเยอะนะปานสะอาดได้ซิกแพคด้วยถ้าใครไม่ไหวไปครึ่งเดียวลองดูลองไปครึ่งนึงแบบนี้แล้วกลับโอเคทีนี้เลเวลที่2ก็คือเรายังอยู่ท่านี้อยู่ลองไปด้านข้าง
2: ด้านข้าง
1: ไปในมุมที่มันเปลี่ยนจากเดิมบ้าง
2: ครับผม
1: เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับเริ่มจากเอาออปชันแบบที่ง่ายๆก่อนลองดูนะอ่ะ3 2 1ไปครับแค่นี้เห็นไหมหัวเข่ากับสะโพกเรายังอยู่ในแนวเดิมคือยังตั้งฉากอยู่แต่ถ้าเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเราโน้มเรากดเราทิ้งน้ำหนักลงไปทีละนิดนะไม่ต้องรีบท่านี้ความรู้สึกเหมือนเราใช้ลูกบอลกลิ้งใช่ไหมแต่ท่านี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านได้ค่อยๆข้างที่ดันข้างที่เป็นฐานค้ำน้ำหนักเนี่ยค่อยๆโน้มตัวลงไปไม่ต้องกระแทกลงไปนะแบบนี้โอเคอันนี้คือเลเวลที่2ทีนี้เลเวลที่3เป็นการรวมกันระหว่างเอาท่าที่1เมื่อกี้และท่าที่2มารวมมิกซ์กันเลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าผู้ชมทางบ้านทำตามแล้วโอ้โหเทรนเนอร์ไม่สอนยากจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะค่อยๆทำทีละนิดแล้วก็ความหนักจริงๆของท่านี้อยู่ที่โหลดหรือว่าการถ่วงน้ำหนักของเราอ่ะเริ่มจากเลเวลง่ายๆก่อนแบบมิกซ์เลยครับคอมบิเนชันปึ๊บไปปึ๊บแล้วก็ออกด้านข้างสลับไปด้านนู้นบ้างสลับกันไปสลับกันมารวมกันนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ไหวสำหรับลูกค้าใหม่นี่เก่งตรงนี้ไว้เน้นเก่งหน้าท้องแล้วยืดแขนไปไกลๆนะครับผมกดน้ำหนักเฉพาะช่วงอกแต่ถ้าแอดวานซ์แล้วค่อยๆเหยียดแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปที่ช่วงบนของร่างกายท่านี้ทั้งต้นแขนหน้าท้องได้หมดเลยนะท่านี้โอเคเรียบร้อย

0: กลับมารอบที่2ท่าแรกกันนะครับผมจำได้ไหมท่าแรกคือท่าอะไรคาร์บเรสก็คือขยิงนะขยิงขยิงท่านผู้ชมทำมาไปพร้อมๆกันนะครับรอบที่2แล้ว3 2 1ขยิงครับ
1: อันนี้ช่วยเรื่องทรงตัวไหมครับโค้ช
0: ถูกต้องครับอันนี้
1: อย่างสมมุติถ้าเป็นถ้าผมเป็นนักวิ่งอันนี้กล้ามเนื้อชุดนี้น่าจะสำคัญเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเราลงน้ำหนักไปข้อเท้าตลอดเวลาเลย
0: ใช่แล้วอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อแบบที่ผมบอกตอนแรกกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับข้อต่อข้อเท้ามากคนที่ข้อเท้าพลิกบ่อยๆหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรการฝึกแบบนี้ก็สำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับโอเคเพิ่มความแข็งแรงของน้องโอเคพักเดี๋ยวนะตอนที่เราขยิ่งทีท่าที่2อ่ะมันต่อเนื่องกันดับสควอตการดับสควอตคือเราเริ่มจากการขยิ่งใช่ไหมเราเริ่มจากการที่มีการบาลานซ์ที่น้อยแล้วลงมาให้กรับน้ำหนักแล้วเกร็งบาลานซ์ใช้ทั้งตัวลองดูเริ่มจากขยิ่งด้านบนมาขยิ่งปุ๊บแล้วลงมาเหมือนเรากระโดดอ่ะฟีลลิ่งเหมือนเรากระโดดหรือเรายืนจากที่สูงใช่ไหมแล้วเราลงมาปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาแบบนี้ปุ๊บย่อใช่ครับเก่งหน้าท้องช่วยเห็นไหมพอเก่งหน้าท้องปุ๊บมันจะทำให้นิ่งขึ้นรวมถึงใช้กล้ามเนื้อได้เยอะขึ้นด้วยฮะขยิงก่อนแล้วก็ทิ้งตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังโอเคพักครับท่าต่อมาเคอร์ซี่ครับเคอร์ซี่ก็คือถอดสายบัวนะสอดปุ๊บย่อปุ๊บค้างนิดนึงแล้วขึ้นสลับข้างลองดูที่โค้ชจำนะเราสอดขาไปจริงๆมุมเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะว่าควรจะไป180องศาหรือ45องศาจริงๆแล้วขอให้เกิดการโรเทชันหรือการบิดของกล้ามเนื้อช่วงลำตัวเรา
1: ไฟแต่หลักๆก็แล้วแต่ความยืดของแต่ละคนนะโค้ชใช่ไหม
0: ถูกต้องครับบางคนมันไปได้เท่านี้
1: ใช่
0: ก็เอาเท่านี้เอาเท่าที่เราทำได
1: ้โอเค
0: จริงๆกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ค่อนข้างหลายมุมนิดนึงอ่ะทีนี้ซูโม่สควอตเหรอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ใช้ทั่วเลยนะ
1: รวมทั้งตัวเลยฮะวันนี
0: ้โอเคพร้อมครับ3 2 1อย่าลืมซูโม่สควอตคือพอยต์ของเขาคือเปิดขากว้างๆหน่อยเปิดขากว้างเปิดเข่าออกตามเท้าด้วยท่านี้อย่างที่บอกย้ำกันอีกทีสมมุติถ้าเราปลายเท้าเราปิดไปข้างหน้าเกินไปแล้วเราย่อสังเกตว่าเข่าเรามันก็จะถูกบีบลงถูกไหมบีบเข้าพอบีบเข้าปุ๊บแรงกดที่เอ็นกับข้อต่อเข่าเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นป้องกันตรงนี้โดยเปิดออกให้ต้นขาด้านหลังรวมถึงสะโพกเราทำงานเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ออกแรงยืดให้สุดนะครับถีบขึ้นมาเก่งวันนี้ต่อมาคลีนแอนด์เพรสครับ
1: นี
0: ่เซตขาเหมือนเดิมด้านบนแล้ว
1: ได้พักขานิดนึง
0: เริ่มใช้ด้านบนบ้างใช้ครึ่งล่างไปแล้วครึ่งบนบ้างอย่าลืมตอนเปิดขาอย่าลืมนะโค้ชจับ
1: ครับผม
0: ลองดูดีๆครับท่านผู้ชมทางบ้านอย่าเขาเรียกว่าต้องระวังดีๆเรื่องเข่าอันนี้ย้ำเสมอนะครับอ่ะลุยครับเปิดนะออกไปปุ๊บย่อปุ๊บแล้วดันสังเกตที่เข่านะเห็นไหมเข่าเราเปิดไปมุมตามเท้าไปเลยยกปุ๊บตอนขึ้นออกแรงส่งเร็วได้ตอนยืนนะตอนย่อเบาๆ
1: มาลงไปเช็ดพื้น
0: ลงมาเช็ดพื้นทำความสะอาดบ้านกันอีกแล้วตอนเช้าเห็นไหมชีวิตประจำวันของจริงนะเราได้งานด้วยเหมือนเดิมลองดูเริ่มจากเลเวลแรกก่อนสไลด์ไปด้านบน3 2 1สไลด์ด้านบนครับแล้วกลับดูนะเปลี่ยนข้างด้วยใช่ครับสไลด์ครับปึ๊บโอ้โหเก่งแบบนี้นะอันนี้ทำจริงเก่งจริงนะเนี่ย
1: สั่นเหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทำตามเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราแน่ๆเป็นที่บอกครับเรื่องนี้เรื่องหัวเข่าด้วยระวังนิดนึงตรงที่อย่าให้ตรงบริเวณเข่าที่มันกดลงไปเนี่ยจริงๆเนี่ยหาเบาะรองแบบนี้เพื่อป้องกันการกระแทกตรงนี้นะครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับครับเลเวลที่2
1: ด้านข้างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอ้ครับพอสอนถ้าระหว่างไปด้านบนกับไปด้านข้างนี่ข้อแตกต่างตรงไหนบ้างครับผม
0: จริงๆมุมในการสไลด์นะครับจริงๆมีผลต่อการเก็งหน้าท้อง

0: ใกล้เคียงกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราเน้นเรื่องของการกังขันตรงนี้ด้วยการใช้แขนดีอย่างที่โค้ชจ๋าบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเก่งกล้ามเนื้ออกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีผลนิดหน่อยแต่ถามว่าถ้าทำเนี่ยเพื่อเพิ่มการนี่การทำงานของช่วงบนของร่างกายนะครับผมอ่ะไปครับลองดูเลเวลที่2นะครับลองดูนะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านี้ยังไม่เคยทำมาก่อนใช้เลเวลที่1นะครับไปเรื่อยๆหรือสามารถลดแรงกดจากน้ำหนักตัวของเราโดยที่ตรงนี้ย่อน้อยๆเดี๋ยวลองโค้ชจ๋าลองทำให้ดูอีกทีนึงเน้นให้ช่วงบนลงช่วงตรงนี้ล็อกไว้นิดเดียวแล้วเกรงหน้าท้องเป็นหลักแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทำแล้วโอเคทำได้ไปเลยสไลด์ลงไปโหลดลงไปครับกดน้ำหนักลงไปโอเคเลเวล2เรียบร้อยเลเวล3
1: รวมกันฮะ
0: รวมกันนี่ไง
1: บนและล่าง
0: ถึงบอกว่าทำงานบ้านยังไงให้ได้เหงื่อได้ความแข็งแรง
2: เอ๊ะไม่เช็ดไม่เอี่ยมสักทีเช็ดไปเหงื่อหยดเช็ดไปเหงื่อหยด
0: เช็ดปุ๊บเหงื่อหยดปุ๊บก็เช็ดเยอะไม่จบตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ฮะไม่เอี่ยมสักทีอยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ไงเราอันนี้คือเป็นแบบกุศโลบายในการสมมติถ้าเหงื่อเราไหลเราก็จะเช็ดอยู่เนี้ย
2: ใช
0: ่ตอนเช้าอ่ะโอเคครับเลเวล3เลเวล3เดี๋ยวเราลองเพิ่มตรงนี้ดูครับโค้ชจ๊าบเราเพิ่มสอดไปด้านข้างด้วยอ่ะลองดู3 2 1ด้านบนก่อนครับผมจากนั้นด้านข้างครับจากนั้นสอดไปด้านตรงข้ามเก่งโอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกว่าเก่งหน้าท้องตลอดเวลาเลยนะออปชั่นคืออย่างที่บอกครับลดแรงกดจากลำตัวเก่งหน้าท้องตั้งแต่จังหวะที่เราสอดแขนหรือเหยียดแขนไปเลยสไลด์ด้านข้างสไลด์ไปด้านข้างอีกข้างนึงปึ๊บจริงๆการที่เราสอดไปด้านข้างอย่างที่บอกมันได้ตรงนี้ด้วยนะที่เราเรียกว่า V shape นะ
2: การบิดตัวนะฮะ
0: กล้ามเนื้อออบลีกใช่ครับโอเคพักครับเป็นไงบ้าง
2: ตอนแรกไม่ขาตอนนี้ไม่แขน
0: ได้ทั้งตัว
2: ได้ทั้งตัว
0: เรื่องตัวของจริง
2: ได้ครับ
0: เราเหลืออีก1เซต
2: ใช
0: ่อ่ะเรากลับมาเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายแบบนี้หรือใครรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามีอุปกรณ์ที่มันจับไม่ถนัดอยู่แล้วเราสามารถจับนี้ได้เหมือนกันอ่ะพร้อมแล้ว3 2 1ไปพยิงครับแล้วก็ลงอันนี้ค้างนิดนึงนะพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บขึ้นไปแล้วค้างก่อนแล้วลงช้าๆอย่าลืมท่านี้เก่งตรงไหนนะครับโค้ชครับ
1: ตรงน่องครับ
0: น่องเนาะ
1: เลยน่องนะฮะแต่จริงผมรู้สึกได้ว่าฝ่าเท้าก็ใช้งานด้วยกันครับ
0: ใช่แล้วท่านผู้ชมทางบ้านทำแล้วรู้สึกเก่งไหลนี่ใช่ไหมเนี่ย
2: อันนี้ไม่น่าใช่ฮะ
0: ลดน้ำหนัก
2: เมื่อยขา
0: เออเด็กเราต้องเมื่อยขาละหรือเมื่อยน่องนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะสำหรับสาวๆนะท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวทำแล้วน่องจะใหญ่หรือเปล่าการเราจะใหญ่ไหม
2: ใหญ่ไหมฮะ
0: จริงไม่ใหญ่นะเพราะว่าอย่างที่บอกเราใช้น้ำหนักในการฝึกเนี่ยน้อยรวมถึงการทำของเรามันไม่ได้แบบมีโวลูมหรือจำนวนครั้งเยอะจนเกินไปนั้นไม่ต้องกลัวนะครับทำได้เลยอ่ะพร้อมครับท่าที่2ดับสควอตขย่งปุ๊บย่อครับขย่งไว้ย่ออย่าลืมนะทำตามได้เลยนะไม่ต้องกลัวกล้ามเนื้อใหญ่นะ
2: ครับผม
0: ปึ๊บกระชับผมเน้นผมรู้สึกว่าถ้าทำตามจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกของเรานะกระชับแน่ๆอ่ะขย่งเหมือนเราตกจากสเต็ปแล้วก็ย่อโอเคเนี่ยเพราะว่าผมเจอท่านผู้ชมทางบ้านนะหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยทักอุ้ยแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องตอบตามตรงว่าไม่โอเค
2: มันจะที่มันอาจจะรู้สึกใหญ่อาจจะเป็นเพราะมันหนาแน่นขึ้นมันกระชับมากขึ้นนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วไซส์หรือว่าถ้าสัดส่วนเราเอามาใส่วัดเนี่ยอาจจะเล็กลงด้วยซ้ำ
0: ใช่ถูกต้องอ่ะโอเคครับเคอร์ซี่หรือถอดสายบวงของเราเองสอดขาและย่อลองดูนะถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านลองทำแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันย่อได้ลึกขึ้นมันสอดขาได้ไกลขึ้นอ่ะลองดูนะครับผมแต่พยายามเน้นช่วงตัวช่วงบนเนี่ยตัวตรงไว้แล้วขึ้นนะครับแบบนี้ท่านี้ก็จะได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ก้นรวมถึงต้นขาด้วยนะครับโอเคท่านี้รู้สึกพิเศษอะไรตรงไหนไหมอย่างที่บอก
2: เมื่อต้นขากับสะโพกนะ
0: มันแล้วเราฟีลแบบท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกเหมือนกันอ่ะโอเคเรามาถึงทาง
2: เรียบ
0: มาด้วยกันได้โอเคซูโม่สควอตเปิดเท้ากว้าง
2: 3 2 1ไปท่านี้แหละถ้าทำตามที่บ้านนะอย่าลืมนะลองถ้ามีกระจกยิ่งดีนะ
1: จะได้เช็คฟอร์มตัวเองนะว่าเอ๊ะเราเล่นถูกหรือยังนะมีจุดไหนที่เราแบบสามารถเปิดขาได้อีกมั้ย
2: ใช่แ
1: ต่เรายังบิดเข้าอยู่หรือเปล่า
2: ใช่ครับท่านี้แต่จริงๆถ้าให้ดีที่สุดคือชวนสมาชิกในบ้านออกด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
2: ชวนออกด้วยกันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะท่าฉันเป็นยังไงสวยหรือยังได้เราจะได้แบบฟีดแบคกันได้โอเคครับเดี๋ยวบอกถ้าสมมติเราอ่ะอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเงี้ยแล้วเรามาดูปุ๊บทำปุ๊บโอเคเฮ้ยท่าเข่าอาจจะบิดไปนิดนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นเราแบบไปดูมาเฮ้ยนี่จริงๆต้องเล่นแบบนี้นะ
2: ที่เราทำกันอยู่อาจจะไม่ถูกอะไรก็
1: ใช่
2: แบบนี้ก็ถือเป็นอีกข้อดีแล้วมันจะได้ช่วยกันกระตุ้นช่วยกันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับผม
2: อ่ะพร้อมครับ clean and press ยืนเหมือนเดิมไปปุ๊บยกเพสตอนเพสเก็บแขนนิดนึงนะอยากให้แขนมันอ้าแบบนี้นะดูที่โคจาร์ฟก็ได้อันนี้คือเก็บแล้วดันส่งแรงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เลยถ้าเรากล้ามแขนแบบนี้แล้วดัน
1: อาจจะเมื่อยบ่านะ
2: เมื่อยบ่าบ่าคือตรงนี้นะบ่าคือตรงนี้เดี๋ยวทำไมเราทำซูโม่ที่เดอะเบสทำไมเราเมื่อยบ่าแต่
1: เมื่อยบ่าจังเลย
2: อ่ะโอเคครับพักลงด้านล่างรอบสุดท้ายแล้ว
1: มาครับตอนนี้พื้นเราก็น่าจะเตรียมประมาณนึงแล้วฮะ
2: ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้พื้นในสตูเราเริ่มสะอาด
1: สะอาดแล้วฮะเอี่ยมนะมองเห็นได้เลย
2: ครับผมจากตอนแรกมีข้ามเหงื่อของโค้ชจ๊าบนะ
1: ก็ยังมีอยู
2: ่ก็ยังมีอยู่ครับ
1: ไม่มีแล้วเช็ดเอี่ยม
2: แต่ไม่เห็นมีของผมนะครับอ๋อทำเยอะแล้วนะครับผมโอเค3 2 1ไปสไลด์โอ้โหนี่ของจริงนะมีเสียงเบรกด้วยนะแต่ว่าหาพื้นลื่นๆนะที่บ้านถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านถ้าพื้นที่บ้านถ้าเป็นพรมอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นพรมอาจจะหาพื้นหรือว่าเป็นโซนที่มีความลื่นได้นิดหน่อยแต่ถ้าอย่างท่านี้ถ้าเป็นพวกลูกกิ้งใช้ได้ไหมโค้ช
1: ใช้ได้ก็จะมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะโค้ชลดแรงเสียดทานไหม
2: ใช่เพราะว่าในขณะที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์ของการทำลูกกิ้งกับแบบนี้คล้ายๆกันแต่ลูกกิ้งที่มันไม่มีระบบว
1: ิ
2: ่งกลับอ่ะมันก็จะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะโอเคอ๋อมันจะทำให้เราเนี่ยหมายถึงตอนที่เราไปอ่ะมันโอเค
1: ใช่
2: แต่ตอนกลับถ้าเรายังเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มฝึกเนี้ย
1: มันจะค่อนข้างที่เป็นแบบมีสปริงดึงกลับ
2: ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็จะทำให้เซฟด้วยเซฟอันตรายเราเพราะบางทีเห็นไหมคลิปต่างประเทศนะอาจจะแบบทิ่มลงไปเลย
1: อุบัติเหตุได้อ
2: ุบัติเหตุคางกระแทกพื้นนะครับผมมาครับเซตที่2เลเวลที่2ไป3 2 1สไลด์ไปด้านข้างนะครับท่านี้เหมือนเดิมนะตอนสไลด์ด้านข้างแขนที่เป็นหลักเนี่ยเรายุบตามครึ่งนึงแล้วลากกลับมามือไม่ต้องลอยนะกดมือสไลด์ไปกับพื้นเลยถูไปตัวมันก็จะสั่นๆหน่อยนะอันนี้คือปกตินะ
1: นี่ลำตัวด้านบนก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะ
2: ใช่ครับอันนี้ตอนที่เรายุบตัวลงไปหรือว่าเราดันส่องไปเนี่ยกล้ามเนื้ออกเหมือนดันพื้นนะเหมือนเราพุชอัพได้ครึ่งนึงนะครับสลับข้างโอเคพักครับสุดท้ายอันนี้คอมบิเนชันรวมกัน
1: 3มุมใช่ไหมโค้ช
2: อันนี้ครับผม3มุมด
1: ้
2: านบนด้านข้าง
1: แล้วก็บิด
2: ด้านข้างบิดตรงข้ามการบิดทำให้หน้าท้องส่วนด้านข้างเราอ่ะทำงานนะครับเราบิดผ้าโอเคครับไปรอบสุดท้ายเริ่มครับไลท์ด้านบนด้านข้างแล้วก็บิดด้วยด้านในถ้าสมมติถ้าบิดไม่ไหวอย่างที่บอกครับแค่เราสอดแขนไปแค่นี้ก็กล้ามเนื้อหน้าท้องก็เกร็งแล้วนะดูตอนเห็นไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานตั้งแต่เราเริ่มเหยียดแขนแล้วนะดีครับบอกไอ้ท่านี้ทำยากจังทำไมเราถึงต้องแบบฝึกท่านี้ทำไมเราไม่ไปซิทอัพหรือไปคลั้น
1: ก็จะได้เปลี่ยนมุมในการเล่นบ้างเชียร์โค้ช
2: ถูกต้องครับ
1: การเล่นเรามีหลากหลายฟังก์ชันนะครับต้องเล่นให้ครบทุกมุม
2: โอเคเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการฝึกเดี๋ยวสิ่งที่เราลืมไม่ได้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ทำให้การบาดเจ็บเรามันลดลงด้วยเผื่อมันบางทีเรามีข้อต่อหรืออะไรที่มันรู้สึกว่า
0: เอ้ยมันทำงานเกินไปอันนี้สำคัญมากนะครับ
2: ต้องครับ
0: อ่ะเดี๋ยว
2: มาเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราเริ่มใช้ถือพื้นเนาะ
0: ครับผม
2: ยืดลำตัวด้านบนครับตรงข้ามเลยประสานมือด้านหลังนะครับแบบนี้กดหัวไหล่เชิดปลายคางขึ้น
0: ตัวตรงฮะหายใจเข้าท้องป่องหายใจท้องแฟบค่อยๆให้ร่างกายเราลดอุณหภูมิลงหัวใจเต้นช้าลงเล็กน้อยนะครับ
2: ทีนี้ตรงข้ามฮะประสานมือด้านหน้าครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปผ่อนคลายช่วงหลังผ่อนคลายสะบักนะฮะปึ๊บนี่หัวไหล่เล็กน้อยดีหัวไหล่ขึ้นมากดไหล่นะครับปึ๊บดึงไว้ตัวตรงนะฮะช่วงไหล่เราไม่เกยบ่านะฮะเรากดไว้สลับแขนเปลี่ยนข้างเล็กน้อยปึ๊บตึงจริงยืดจริงนะเนี่ย
0: ใช่ครับตึงมากที่เราใช้กล้ามเนื้อแขนด้านบนข้อต่อหัวไหล่ใช้งานหนักครับ
2: ทีนี้ด้านล่างบ้างเนาะก้มแตะปลายเท้าถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหน้าแข้งนะถ้าไหวเราลงเท่าที่เราไหวสุดท้ายครับประสานมือด้านบนยืดหน้าท้องสักเล็กน้อยครับเก่งหลังไว้นะแล้วค่อยๆเอ็นไปเท่าที่เราไหวฮะ
0: โอ้ตึงมาก
2: ครับผม
0: จบภารกิจประจำวัน
2: อ๋อเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
2: อย่าลืมนะเน้นอีกทีออกกำลังกายเสร็จอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันก็คือติดตามพวกเราย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเซิร์ช Team Sport 7นะครับเจอเลยนะก็อย่างที่เราเล่นกันมาอย่างที่เราจะพูดย้ำอีกเสมอ
0: ครับผม
2: ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ฟิตตลอดทั้งวันนะครับก็ฝากติดตามพวกเรา2คนได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับ Team Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ้าววันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเดียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วย